0: ป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไปโดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรบาลผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่แล้วอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
1: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
2: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
0: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมหายว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พอไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณหาไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
2: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกาแฟว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นมาเป็นต้นแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น้อยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยนวยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยนวยเฮาเป็นสัก30

พราะมันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําคือกัน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปูนิกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื้อ
1: ถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาต้นเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: กับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิคือเจ็บป่วยเด็กใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาไม่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนก็ใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับก็ใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มีเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการจะเริ่มเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเด้ครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋ปักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกที่เดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ปมันจะสีงามเลยเอากินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ ของนี
3: การพบเพื่อนนะพบกาเนาะพบแตกต่างนี่หันห้าวว่าแตกต่างโคตรอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชมพู่นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลิ้นจี่นี่เขามาเห็นนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อมันละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
4: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่ออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมายังผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์แปด
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย

0: รับทุกทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะสองสิ่งนี
1: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกสมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธ

0: ไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
1: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
0: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
2: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
3: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
0: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
2: โชคดีได้กลับมา
1: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
3: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
0: รีบไปได้แล้ว
2: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
3: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
2: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
1: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
2: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นน่ะจับเลยจับเลยจับเลย
1: เฮ้ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
3: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
2: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
1: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
2: เฮ
1: ้
3: เฮ้ยเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
2: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
3: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าหน่อยนะพวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะ
3: เร็วๆเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
7: ้รีบตามไปแล้ว
3: อย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห
3: ้
5: ามทำอันตรายขึ้นข้าเด็ดขาดเลย
3: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
1: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
2: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
1: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
3: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊ะอะไรเหรอ
3: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
5: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
8: อ
5: ้
8: าวรอด้วยสิเข็มทอง
9: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ไอ้แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้

0: สังเกตยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่แล้วใช่แล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
0: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็น1ใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระ เต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชเมื่อปลายปีพุทธศักราช2559ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะองคมนตรีชุดใหม่เพื่อเสนองานต่างพระเนตรพระกันประชาชนของพระองค์ได้เห็นองคมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วอย่างต่อเนื่องทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อสนองงานในพระราชดำริรวมทั้งเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประสบกับภัยพิบัติพระองค์จะทรงติดตามเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาทรงอยากให้ความช่วยเหลือไปถึงตัวประชาชนให้ไวที่สุดไม่ว่าหนทางจะยากลำบากและห่างไกลสักเพียงใด
1: ปี60ทางรัฐบาลก็ตั้งกรมชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีสายรับสั่งกับท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นฮะท่านพลเอกประยุทธ์ว่าจะขออนุญาตให้องค์มนตรีทางราชสำนักคือก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหารัฐบาลจะอนุญาตไหมพงยังรับสั่งอยู่ว่าท่านองค์มนตรีเราใช้ขีดความสามารถไปแนะนำอย่าไปก้าวก่ายหรือสั่งการเขาก็ไปขอบคุณข้าราชการเขาด้วยให้กำลังใจนำความสิ่งของพระทัยขององค์ท่านให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมในการทำงานของเขาทุกครั้งที่ไป
0: หลังจากนั้นองคมนตรีทุกท่านจะแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบดูแลเป็นรายจังหวัดในเรื่องภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยภัยหนาวหรืออัคคีภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นถึงมือประชาชนอย่างเร็วที่สุด
1: ทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงติดตามทุกๆสถานการณ์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างภัยหนาวเนี่ยพงรับสั่งเลยว่าไม่ต้องรอให้เขาหนาวจัดเอาประสานหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ให้ชัดว่าตรงไหนที่เป็นหนาวซ้ำซากควรจะเร่งรัดอัญเชิญสิ่งของพระทานอย่าปล่อยให้เขาหนาว
0: องคมนตรีไม่ได้มีเพียงการลงพื้นที่เข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้านำข้าวปลาอาหารไปให้ถึงมือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนในยามที่เกิดภัยพิบัติเท่านั้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย
1: คราวหนึ่งมีการทรงทอดพระเนตรข่าวพระราชสำนักให้ประชาชนมาสู่หกชุมอำเภอบ้างอะไรบ้างทรงรับสั่งพันท่านราชเลขาว่าแล้วบนดอยบนเขาไปกันหรือเปล่าพงรับสั่งว่าให้ไปให้ได้ก็ทรงรับสั่งว่าเวลาองค์ตีไปไหนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในพื้นที่นั้นเขาก็จะไปด้วยบางทีชาวบ้านเขาอยู่ห่างไกลเขาจะได้พบผู้หลักผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรก็จะได้คุยกันไปดูการเป็นอยู่ภาพรวมๆของเขาไปด้วยไหนๆไปแล้วนี่คือกระแสรับสั่งชัดเจนมากให้พวกเราทำอย่างนี้ผู้บรรลุชูบายที่ให้ถึงที่ไกลแค่ไหนให้ไปมันสื่อถึงความห่วงใยของพี่น้องราษฎรแล้วทุกตอนก็ออกมาถึงพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวด้วยแววตาด้วยสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราผ่านไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความพันธุ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขามอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมาก
2: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
2: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือ คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นป่าเสื่อมโทรมทําอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่ขาดแคลนน้ํามากแล้วปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นตรงนี้จะเป็นดินทรายก่อนที่ในหลวงจะเสด็จมาเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยค่ะปลูกข้าวโพดยังไม่โตเลยค่ะปลูกฟักทองมันก็ไม่ออกลูกถ้าเราเป็นเกษตรกรแบบนั้นณวันนี้เราก็คงไม่เหลืออะไรแล้วตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาน้ําอุดมสมบูรณ์จะทําอะไรก็ได้ไฟก็มีทุกอย่างค่ะ
1: เมื่อมีพื้นที่ดินดีถึงอย่างนั้นสำเนาก็ไม่คิดฝันว่าชีวิตจะมีทางเลือกมากกว่าการปลูกฟักทองหรือข้าวโพด
0: สมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าแม่บ้านที่เลิกจากการทำการเกษตรแล้วอ่ะก็ยังมีเวลาว่างอยู่ท่านก็ให้คนไปหาเส้นใยป่านสอนนารายนะคะแล้วท่านก็ส่งครูมาสอนพวกเราตั้งแต่ปี2515พระองค์ท่านจะบอกว่าให้เราอดทนทำอะไรก็ให้อดทนเดี๋ยวก็จะดีเอง
1: ช่วงแรกไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้ว่าป่านสอนนารายจะนำมาจากสารได้อย่างไรแต่ทุกคนพร้อมที่จะทำตามเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
0: ป่านสอนนารายนี่นะคะเมื่อก่อนนี้ก็ขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาตอนหลังก็เราก็มาปลูกเราจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกแล้วก็ใบหนึ่งเราจะแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ค่อยๆขู

0: ชิ้นงานจะงดงามเพียงใดหัวใจสำคัญอยู่ที่ขั้นตอนการถักเปีย
1: ถักเปียนะเขาก็เอาเส้นใหญ่เส้นใหญ่ป่านสอนลายเนี่ยจะเหมือนเส้นผมเส้นเล็กๆเราก็จะมัดเป็นจุกก่อนมัดเป็นจุกแล้วก็มาถักเปียถักเปียแบบผมเนี่ยแต่ต้องถักให้แบนนะคะเพราะว่ากระเป๋าหรือหมวกขึ้นอยู่กับคนถักเปียค่ะถ้าถักเปียสวยสินค้าก็จะออกมาสวยแล้วก็เราก็เอามาย้อมมาย้อมแล้วก็ไปแซกคู่คือเอาเปียสองเส้นมาคู่กันแล้วก็ซิกแซกความยากอยู่ที่ความชำนาญค่ะถ้าเราแซกเลี้ยวไปเลี้ยวมาเส้นได้มันไม่ตรงเนี่ยมันก็จะทำให้กระเป๋าไม่สวย
0: ขณะที่สำเนากำลังแซกคู่ชาวบ้านอีกคนกำลังง่วนอยู่กับการขึ้นรูปกระเป๋า
1: ขั้นตอนในการขึ้นรูปกระเป๋านะคะเราต้องมีแพทเทิร์นเหมือนว่าเราต้องการทำแบบนี้เราก็จะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาทดลองก่อนแล้วเราก็มาเย็บรูปเพื่อที่จะประกอบให้เป็นรูปกระเป๋าอะค่ะทุกวันนี้คนจะถามว่าท่านมองเห็นได้ยังไงว่าให้หุบกระพงมีป่านสอนลายมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่โอ้ท่านทำไว้ให้เราเธอต้องทำอย่างนี้นะเธอต้องทำผลิตภัณฑ์แบบนี้นะท่านทรงทราบได้ยังไงว่าจะเป็นอาชีพที่คู่กับหมู่บ้านเราพอเราทำไปแบบดีก็ขายดีก็มีออเดอร์จริงที่ท่านรับสั่ง
0: ปัจจุบันบ้านหุบกระพงมีสมาชิกหลายร้อยคนแต่ละคนถูกจัดสรรหน้าที่ตามความถนัดนับเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายสำคัญที่จะกระจายรายได้ในชุมชน
1: อันนี้เหมือนอาชีพพระราชทานที่พระราชทานให้คนทั่วไปก็จากอาชีพเสริมก็เป็นอาชีพหลักให้พวกเราคนที่60 70 80ยังถักอยู่เลยค่ะคือเขาไม่ต้องไปขอเงินลูกหลานไงชีวิตการเป็นอยู่เราดีขึ้นมีเงินส่งลูกเรียนสูงๆ
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้สำเนาและเพื่อนสมาชิกยังคงสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นใหญ่ป่านสอนนารายชิ้นแล้วชิ้นเล่าไม่เคยหยุดหย่อน
1: ก็อยากจะบอกท่านว่าอาชีพที่ท่านพระราชทานนะคะเราไม่เคยทิ้งแล้วเราก็ได้ดีเหมือนที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าให้อดทนแล้วสิ่งดีๆจะมาเองเราก็รักอาชีพนี้อยากจะขอบคุณท่านนะคะด้วยสายพระเนตรของท่านเนี่ยเราก็เหมือนมีบุญเนาะเราท่านหนึ่งเอาป่านสอนละลายมาให้เราทำมันเป็นของคู่หมู่บ้านแล้วเป็นคู่อาชีพเรา

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการ

0: นุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
1: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
1: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัย

ภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:15 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะบอกเตรียมเรือด่วนเลยนะ
1: มาเร็วให้แจ็คมันเป็นปลื้มมาก
2: อ๋อมาใจเย็นใจเย็นเนาะตอนนี้คนไข้เสียเลือดมากนะแจ็คเสียเลือดมากต้องหาเลือดไปภูเก็ตเนาะครับใจเย็นเนาะฟ้าติดต่อที่ภูเก็ตเลยด่วนเลยเนาะคนไข้ต้องการเลือดคุ้มหายากมากพบโอไอซ์ลบนะครับถ้าเกิดว่าที่เขาไม่มีต้องให้เขาประกาศหาเลือดสำรองเลยนะครับช้ามาใจเย็นเนาะเดี๋ยวหมอช่วยอยู่นะช่วยอยู่ครับ
3: หมอคะหมอคะเรือยังไม่ได้เลยค่ะพอดีตอนเที่ยงมีคนไข้คันเป็นพิษเรือเพิ่งออกไปส่งคนไข้อย
0: ู่อ้าวแล้วทำไงทีนี้จัดรีบโทรทุกเบอร์เลยที่มีเลยนะ
3: ค่ะ
0: ด่วนเลย
3: ค่ะค่ะ
0: ช้าเลือดลดว่าไงบ้าง
1: ทางภูเก็ตยังหาเลือดไอ้ลดไม่ได้เลยค่ะหมอ
0: ใช่โ
1: ท
0: รได้เลยช้าใจเย็นก่อนมาใจเย็นขึ้นกับเราไม่เลือดหรือเปล่าเนาะไข้จะมาติดต่อญาติทุกคนที่มีเลือดเนาะมีไหม
1: เหลือเลือดไม่มี
2: ไม่ให้โชว์พยายามโชว์ได้เลยไม่แต่ใจเย็นตอนนี้หมอหยุดเลือดแล้วละนะเดี๋ยวต้องส่งไปภูเก็ต
0: ค่ะรถรีเฟอร์เตรียมเลยนะเดี๋ยวหมอชงเลยเดือดได้ยังงั้นโทรทุกครับโทรทุกลำเลยนะเครือข่ายที่เรามีทุกลำเลยโทรด่วนเลย
2: ค่ะใจเย็นนะใจเย็น
4: นายมีเลือดกรุ๊ปนั้นไม่ใช่หรอเรารู้นะอย่าบอกไม่ใช่ทำไมนายไม่ไปบอกหมอนินเรานายมี
5: ทำไมเราต้องให้เลือกกับคนแบบนั้นด้วย
4: แต่เขากำลังจะตายนะ

0: จ้ะจ้ะจ้ะคุณตาขึ้น
1: มาแจ้งอยู่เป็นไรนะลูก
0: มาเบอร์ดู
2: ไม่รู้แหละยังไงนะต้องไปด้วยหมอเอ็นคะให้หนูกับอาร์ตไปด้วยนะคะหนูอาจจะช่วยอะไรได้หนูเรียนพยาบาลค่ะ
3: อ
2: ๋
3: อเหรอปีไหนแล้วล่ะ
2: ปี4ค่ะ
3: เออยินดีเลยงั้นขึ้นไปเลยเดี๋ยวจ้าลงมาเดี๋ยวให้ออมไปแทนนะครับไปไปรีบไป
4: หมอคะหมอคะหมอคะเรือยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะอ้าว
3: ยังไงดีอ่ะโทรหาใครไม่ติดเลยเหรอที่มีเรือตอนนี้
5: พอครับจะเรือพุ่มก็ได้ครับหมอ

0: แล้วจะเป็นไรเนาะ
1: มาดูหน้าเดนเนสวันนี้อาการดีแล้วปกติแล้วจะไปถึงโรคระบาดไปแล้วนะผมจะโรคเก่งครับ

เรื่องโกรธลูกเติ้ลชาติยังโกรธอยู่แต่ชาติแก้มันไว้คนละเรื่องกันดีเหมือนกันที่วันนี้เติ้ลกับชาติได้มาแลกกันถ้าลูกเติ้ลไปเป็นอะไรชาตินี้เติ้ลกับชาติก็ไม่ได้มาแลกกันหรอกไปเถอะกลับไปนั่งตาอย่ามากวนฉันกำลังทำหน้าที่ของฉันอยู่

0: ะเดี๋ยวบ้านนั่งรอข้างได้ครับ
1: นายก็รู้ไม่ใช่หรอว่าร่างกายมันสร้างเลือดใหม่ได้อ่ะนายน่าจะเอาเลือดเห็นแก่ตัวออกบ้างนะร่างกายจะได้สร้างเลือดใหม่ที่เห็นใจคนอื่นบ้าง
2: เฮ้ยเราสองคนไม่ต้องไปด้วยก็ได้นะเจ้าหน้าที่เขาก็มีหมดห่วงแล้ว
1: ดูขอไปด้วยค่ะนายด้วยใช่ไหม
3: ผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับพรุ่งนี้ผมมีสัมภาษณ์ตอนเช้า
2: เอางั้นเหรอแต่ถ้าจะไปด้วยก็ได้นะแต่ถ้าไม่ก็กลับกับลุงน้อยก็ได้เดี๋ยวแกก็ต้องกลับก่อนอยู่ดีอ่ะ
1: นายจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าการที่นายไปวันนี้มันทำให้คนต้องตายต่อหน้าต่อตานายก็ไปจัดชีวิตเราด้วยเราเกลียดคนเห็นแก่ตัวอย่างนาย

0: ลุงครับผมถามมาหน่อยดิ
1: ใช่สิ
0: ลุงมาช่วยแจ็คมันทำไมอ่ะลุงไม่โกรธมันเหรอมันทำให้ลูกลุงตายนี
1: ่โกรธสิทำไมจะไม่โกรธล่ะทุกวันนี้ก็ยังโกรธมันอยู่เลยเมื่อกลางวันก็ยังด่ามันอยู่เลย
0: เอ้าแล้วลุงมาช่วยมันทำไมอ่ะลุงไม่ใช่คนขับเรือของโรงพยาบาลซะหน่อยเรือเรือของลุง
1: คนกำลังจะตายชีวิตเขาขึ้นอยู่กับเราถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ช่วยลุงทำไม่ได้หรอกแต่การที่ลุงไปช่วยแจ็คเนี่ยลุงก็มีความหวัง
0: หวังอะไรอ่ะลุงลูกลุงตายไปแล้วนี
1: ่ลุงเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนจากคนดีเป็นคนเลวก็ได้เปลี่ยนจากคนเลวเป็นคนดีก็ได้ลุงหวังว่าถ้าไอ้แจ็คมันรอดมาได้มันจะกลับตัวเป็นคนดีก็ได้ลุงเชื่ออย่างนั้นนะตอนนี้ทำไมเรากลับมาคนเดียวปล่อยแฟนไว้

0: ู่บนฝั่งนั่นแหละให้ห่วงเขาหรือไงหรือว่าทะเลาะกันมา
1: เปล่าครับผมมีเลือดกรุ๊ปที่เขาต้องการ
0: หมายความว่าเข้าใจ
1: ผมว่าชีวิตเราก็เป็นของเราเลือดของเราก็เป็นของเราเพราะเป็นสิทธิ์ของเราเราจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็ได้มันเป็นเรื่องของเราคนเดียว
0: ตัวเข็มหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ที่เราพูดก็ถูกของของเราสิทธิ์ของเราก็แบ่งปันให้คนอื่นใช่ไหมถ้าเรามีพอเราก็แบ่งปันให้เขาบ้างเข้าใจไหม
1: คร
0: ับ ไปนั่งก่อนป่ะอีกไกลเลยกว่าจะถึงยืนอย่างนี้เมื่อยเปล่าๆไปนั่งให้สบายๆใจขึ้นมา

0: ลูกฉันนี่ร้อนมาก
1: ขณะนี้ผู้ป่วยเสียเลือดไปเป็นจำนวนมากเลยนะต้องการเลือดโดยด่วนหมอก็พยายามหาจากทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนี่แหละยังไม่มีเลย
0: ไม่ทำเพื่อแล้ว
1: ก็ต้องพยายามติดต่อที่สภากาชาดนะแต่หมอไม่รับรองผลนะว่าจะได้ไม่ได้
0: แล้วถ้าไม่มีเหลือลูกฉันเป็นไงมากมันนี่ร้อนไหมโม่มันนี่ร้อนไหม
1: ถ้าไม่มีเลือด
2: มีครับ

0: ดีใจนะที่นายมาทำไมถึงเปลี่ยนใจล่ะ
1: โม่ลูกฉันมันพลื้มมั้ง
2: ตอนนี้คนไข้คนขีดอันตรายแล้วครับ
1: ก็มึงมานะโม่
3: ก็พอคงอยากเห็นภาพแบบนี้มั้งเราให้เขามีความสุขแล้วก็มีความสุข
1: Look, try to get no way.

0: ทีแล้วที่อาร์ตไปสัมภาษณ์ชาวบ้านทุกคนคือพวกนั้นน่ะเขาเป็นบุคคลต้นแบบกันได้ทุกคนล่ะพี่เองก็ทำแค่หน้าที่ของหมอเท่านั้นเอง
1: ถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยโลกนี้ก็ไม่ต้องการฮีโร่ใช่ไหมครับพี่หมอ
0: เรื่องหน้าที่ของเราเนี่ยในหลวงท่านเคยตรัสไว้แล้วล่ะแปลกนะอาร์ตหลายคนอยากได้ยินสิ่งที่ในหลวงพูดแต่ไม่ได้ฟังสิ่งที่ท่านพูดจริงๆ
1: ได้ยินแต่ไม่ได้ฟังได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง
2: บ่นอะไรเนี่ยแก่ๆจะขี้บ่นแบบนี้ปะเนี่ย
1: อ๋อเรากำลังนึกถึงสิ่งที่หมอนินพูดอยู่ว่าคนเราอ่ะอยากได้ยินในหลวงพูดแต่ไม่เคยฟังว่าท่านพูดอะไร
2: เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราไปสนามบินเลยหรือเปล่าดูเนาะขามารถทัวร์แต่ขากลับไปขึ้นเครื่องนี่มันพอหน้าประหยัดเลยนะ
1: ออมเราไม่อยากโกหกเธออ่ะคือแม่เราโอนค่าตั๋วเครื่องบินมาให้อ่ะ
2: ไม่แปลกใจเลยดีนะที่นายบอกเราถามจริงๆเหอะทำไมนายถึงมารับทำงานนี้อ่ะเพราะว่านิสัยนายดูไม่น่าจะรับทำงานแบบนี
1: ้คือความจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้อาสามาทำเองหรอกพ่อเราบังคับมาแลกกับการที่เราได้ไปเที่ยวอเมริกากับเพื่อนๆน่ะขอโทษนะที่โกหกเธอ
2: ไม่เป็นไรหรอกจำไว้นะถ้าจะคบกับเราอ่ะต้องพูดความจริงเพราะเราทนคนโกหกไม่ได้สัญญานะ
1: สัญญา
2: แต่ถ้านายจะโกหกเนี่ยก็ขอให้นายโกหกให้เราจับไม่ได้แล้วกัน

0: บังแอนเปิดทีวีให้เสียงดังสักหน่อย
1: อ๋อขอบ
2: ออมวันนี้วันอะไรอ่ะ
3: วันที่5ธันวาคม256
1: ไม่มี
3: จำไว้ให้ดีนะเพราะเป็นวันที่นายสัญญากับเราแล้ว
1: พร้อมกัน
0: ขอบใจโว้ยเมื่อกี้ยืนตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงนายล่วงพูดเลย
1: วันเกิด
2: ออมเราไปฟังพระราชดำรัสกันเราอยากรู้ว่าปีนี้ท่านจะตัดอะไรให้เราฟัง
1: คำมั่นสัญญา
3: ไปสิ
1: ประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองอ่อนและไม่ตีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความอึดแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ความร่วมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

0: ชคดีนะที่นายแค่เป็นลมไปพี่ว่านายกลับบ้านเถอะไม่มีใครว่านายหรอกในสนามรบมันก็รบกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีนักข่าวก็ได้กลับไปกอดเมียที่บ้านอุ่นกว่าเยอะไม่รู้จะมาทำไม
1: ผมจะไปต่อครับหัวหน้าน
0: ายจะไปทำไมที่นี่เป็นยังไงที่นั่นก็เป็นอย่างนี้แหละแค่ส่งข่าวพวกมันดูเอารูปที่นี่ส่งไปก็ได้มันนั่งกันอยู่ในออฟฟิศมันจะรู้อะไรวะอย่าโง่นักเลย

0: ผมมาทำหน้าที่ของผมและผมจะไม่เลี่ยงหน้าที่หน้าที่ของผมคือให้ส่วนรวมรู้ความจริง
1: หน้าที่เหรองั้นเราก็พูดเดียวกันพี่ก็ต้องทำหน้าที่ของพี่เหมือนกัน

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เรายังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มแต่ละเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคน

0: จจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ก็อยากจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแผลออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่ยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้วแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึง
1: ค่ะ
0: ก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่มากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคย มีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหม

0: แม้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่า
1: แน่นอน
2: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตกลงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: อย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
2: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบอย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะ
0: ค
2: ือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
0: ี้
2: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่าคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
0: อ
2: ๋อรอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
2: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
2: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
2: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
2: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก
0: ็
2: คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่
2: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามมาค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดธรรมทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดธรรมด้วย
2: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
2: พอคุณหมอพูดแบบนี้ปันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: อพูดแบบนี้แล้วอาบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: จะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันอะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอ

0: การตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
1: ัน
0: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4 เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
1: ค่ะ1 ชั่วโมง
0: 3 ชั่วโมง
1: 5 ชั่วโมง
0: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่
0: ะ
1: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
0: ับ
1: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่2ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เมืองนี้มันมีแต่ขยะเมื่อไหร่จะมีฝนหาใหญ่ๆตกลงมาแล้วล้างไอ้ขยะพวกนี้ให้หมดไปได้สักทีแต่ถ้ามีฝนเทลงมาจริงๆขยะพวกนี้ก็คงลอยสลอนคาน้ำรอระบายของกทม.อยู่ดี

0: ฟกว่ะ
1: แท็กซี่เป็นแบบนี้ได้ทุกคันก็คงจะดีฟรีเราที่ไหนกินวะสั่งผ่านน้อยคนจะรู้ว่าแท็กซี่ต้องเจอกับอะไรบ้างบางครั้งเราก็ต้องต่อสู้บางทีเราก็ต้องอดทน
2: น้องไปมินบุรี
0: มีเลยพี่แก๊สผมจะหมดนะครับ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องแวะเติมเลยนะพี่รอได้พี่ไม่รีบ
0: คือถ้าผมไปส่งพี่อ่ะผมกลับมาส่งรถไม่ทันแน่เลยครับ
2: ตกลงนี้น้องไม่ไปใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: แน่นะที่ไม่ไปเนี่ย
0: แน่พี
2: ่ก็ได้งั้นพี่ไปเองไม่ง้อก็ได้

0: เวลานี้รถติดเลยอ่ะผมกลับมาส่งรถไม่ทันแน่เลยครับ
1: คำเดียวนะครับไอ
0: ้ไปทันอยู่นะพี
1: ่ไอ้นะไอ้ไปส่งกันครับ
2: และบางครั้งก็ต้องห้ามหันเชือดเฉือน

0: ันจะไหนยอมได้ดีพี่ไอ้พวกเนี้ยต้องบีบให้เห็นเลยพี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยตีหัวมันเลย
1: ฮะเออไอพี่ตีเลยเหรอ
0: เออ
1: ไม่เอาไม่เอา
0: พี่ต้องกลัว
1: มันพี่ไม่กล้าตี
0: โอเคโอเคไกลแล้วเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าแล้ว
1: เดี๋ยวพี่
0: เอาเลยไม่เอาเลย

0: ดีกว่าไม่ทันไม่ทันเรื่องตามแล้วไม่ทันไม่ทันเรื่องมอเตอร์ไซค์
1: แฟดนั่นครับเดี๋ยวต้องบีมไปให้ตายได้เลย

0: บแบ๊บ
1: ไม่ทันแล้วน้องพี่ว่าไม่ต้องหาแล้วนะ
0: มันไปไหนไม่ได้หรอกพี่ที่นี่มันเป็นที่ปิดแน่แน
1: ่ถ้าเจอเราเจอถ้าน้องจะไล่ให้พี่ลงก่อนไหม
0: โอ้พี่เขาทำเสือแล้วอ่ะต้องเอาลูกเสือออกไปให้ได
1: ้โอ้พี่ปวดเยี่ยว
0: พี่ปวดเยี่ยวต้องอั้นไว้ก่อนเราทำเพื่อชาติสังคมจะได้มีความสุขพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ว่ะพวกนี้มันเร็วจริงเลย
1: เร็วสิ
0: เร็วเนาะพี่เนาะ
1: เร็ว
0: เอาวะวันนี้ถือว่าเป็นวันพระปล่อยให้เป็นโอกาสของมันแล้วกันเจอคราวหน้าไม่ปล่อยไว้แน
1: ่มีทิชชู่ไหม
0: โหอีกนิดเดียวจะจับมันได้อยู่แล้วเชียวพวกนี้เนี่ยขยะสังคมจริงนะพี
2: ่โอเคไม่เป็นไรแล้วน้องเต็มที่แล้วสุดยอดแล้วโอเคไม่ต้องถอน
3: พี่ครับ
1: ฮะ
3: มิเตอร์มัน360บาทครับพี่ให้ผมมาแค่200เองโอ้พี่คนดีก็ต้องการค่าแก๊สคนดีก็ต้องการค่าเช่ารถนะครับ
1: อีก200ใช่ไหมสองร้อย
3: ฮะไม่ทันพอไม่ทันได้ปะ
1: ฮะไ

0: กันเถอะ
1: สังคมต้องการคนดีอย่างพี่ครับสังคมต้องการคนดีอย่างพี่เลยพี่
2: ยินดีที่ได้ร่วมรบครับ
0: พี่รอนานไหมพี่รู้ไหมมันพาผมไปไหนมา
3: เฮ้ยสายจนป่านี้แล้วไอ้หมานี่ไม่เข้ามาอีกวะ
1: โอ้ยเดี๋ยวเข้ามา
4: เดี๋ยวเข้ามา
3: เฮ้ยมันทำนี้ผิดหรือไม่ผิดวะ
5: ไม่ผิดหรอ
1: เป็นเร็วว่ะ
3: เฮ้ย
6: ไอ้หมาเนี่ยมันไอดอลฉันเลยนะเว้ย
1: โอ้โหไอดอลในทางที่ผิดดิ
5: ชอบอย่างเง
1: ี้
5: ย
1: เฮ้ยมันมาแล้วนี่ว่ะโอ้โหอายุยืนว่ะ
3: หน้าแหลมมาแล้วว
1: ายพี
0: ่ชอบมัน
1: ฮะอ่ะพี
3: ่กาแฟกัน
5: กินเลยกินเลย
1: เป็นไงมั่งสมานตอนนี้ผมอยากรู้อย่างเดียวอ่ะงวดนี้เลขออกอะไร
3: งวดนี้ยังไม่ได้มาเลย
0: สมาน
7: หรือไปคุยกับอ้วนที่ออฟฟิศหน่อย
1: ไม่มีอะไรผมว่าเฮียเขาเรียกไปแจกแต่เอีย
3: เดี๋ยวมา
0: เอาเผื่อด้วย
3: เอามาเผื่อด้วยนะ
7: ถ้างั้นว่าหรือต้องไปขับรถอู่อื่นแล้วล่ะ
1: เฮ้ยเฮียใจเย็นผมยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะถ้าจะด่ากันหรือจะไล่กันอ่ะบอกชื่อเรื่องผมรู้สักนิดนึงไม่ใช่มาถึงก็ซัดเอาเลย
7: อ๋ออยากได้ชื่อเรื่องใช่ไหมเอานี่เลยแท็กซี่ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารอ้างว่าจะไปส่งรถไหนจะอ้างว่าไปเติมแก๊สอีกล่าสุดเลยแท็กซี่พาวนแล้วนี่อัวเพิ่งไปต่อทะเบียนรถมาโดนปรับไป 4,000แล้วไหนจะค่าเช่ารถอีกอัวก็เห็นลือเป็นเด็กทำมาหากินลือก็ขับรถแบบควงอัวก็คิดค่าเช่ารถลือแบบกะเงินประกันอัวก็คิดลือพิเศษแทบจะให้รถลือขับฟรีๆอยู่แล้วลือยังมีหน้ามาค้างค่าเช่าอีกอัวไม่รู้จะพูดยังไงกับลือละ
1: เฮียก็พูดกับผมเนี่ยละมุนละม่อมนิดนึงเฮียก็รู้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแย่แค่ไหน
7: ลือไม่ต้องมาอ้างเศรษฐกิจเลยคนทั้งประเทศก็เศรษฐกิจเดียวกับลือนั่นแหละ
0: เฮ้ยแต่เองเนี่ยไม่เอาด้วยนะ
7: อมานว่าลือคนมองตัวเองนะไม่ใช่โทษนู่นโทษนี่ไปทั่วลือก็ขับรถกับอ้วนมาหลายปีอู๋ก็อยากให้ลือได้ดีเหมือนเขาบ้าง
1: ผมก็พยายามแล้วนะเฮีย
7: โน่นดูคนอื่นบ้างไหมคนอื่นน่ะเขาก็เหมือนกับลือแหละเขาก็หาเช้ากินค่ำเขายังทำกันได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะเขาขยันไง
1: ผมก็ตั้งใจแล้วนะเฮีย
7: ตั้งใจจะโกงเอาเปรียบคนอื่นน่ะสิถามจริงๆเธอสมานชีวิตเลืออยู่เปลืองทรัพยากรโลกมาขนาดนี้มีอะไรดีบ้างไปๆๆเดี๋ยวสมาน
1: ว่า
7: จ่ายค่าปรับ 4,000 มาด้วย
1: ฮะ 4,000 แล้วผมจะเอาที่ไหนจ่ายเฮีย
7: ถ้าเองไม่จ่ายวันนี้เองก็ไม่ต้องเอารถออกไป
1: โหอะไรวะเฮียนะเฮียคนสหูชายถ้าบอกจะปรับทัศนคติเดี๋ยวอย่างน้อยๆก็มีที่สะกดนอนแล้ววะ

0: ครับแม่งั้นเดี๋ยวหนูโอนให้แม่3,000แล้วมีอะไรแม่ถวายหนูโอเคนะครับครับสวัสดีครับ
1: บ่ายนี้รวยจ้าบ่ายนี้รวยเดือนน้อยแล้วนะพี่ลอตเตอรี่นะพี่
2: จะหมดแล้วเหรอ
1: โอ้โหหมดแล้วเฮียวันนี้หวยออก
3: เสียงอะไร
4: ท่าทางจะเอาจริงเนี่ย
5: โอ
1: ้เลขนี้ก็ดีนะเฮีย64
4: แพงเลยแบบเนี้ย
2: เอานี้กัน
1: 120จ้ะ
0: 120
1: ไม่แพงจังเงิน100นึงก็ได้ครับ
4: 80ก็พอแล้วขายเกินราคาตำรวจจับนะเนี่ย
6: แพงไปเนี่ย
1: โอ้เฮียให้ค่าเดิมผมหน่อยเถอะ
4: โอ้ยงั้นไม่เอา
1: จะให้ค่าเดินผมบ้างเหรอเนี่ย
4: โอ้
2: พี่น้อยร้อยหนึ่งผมก็ซื้อแล้วเนี่ยหัดล่าผมอีกนะเนี่ย
4: ซื้อเด็กมาขายแพง
0: หมางคิดจะเสี่ยงดวงอ่ะจัดหนักไปเลยพี่ได้เลขล็อกม
4: า
0: ได้ชัวชัวไม่ต้องลุ้น
4: ใส่ไปเลย
1: เฮ้ยเดินสิวะ
0: เออเดินไปก่อน
4: นั่งเหม่ออะไรอ่ะ
0: เออหมดไปเยอะเลย
2: ไหนไว้เลขล็อกไงเป็นฉันซะหมดตัวเลยนะ
0: เฮ้ยมานคงบอกต่อกันเยอะเลขมันเลยเคลื่อน
1: เคลื่อนไปเยอะเลยเนาะ
0: ของอย่างนี้มันมีได้ก็มีเสียอย่าไปคิดมาก
4: ใช่เอ้มานไม่ใช่แค่เสียคนเดียวนะฉันก็เสือเกือบจะหมดตัวเหมือนกันดูดิ
1: โชคดีงวดนี้ฉันเล่นไม่ทันไม่งั้นหมดไปเยอะ
2: พอฉันขอตัวไปขับรถผลนี่ก่อนดีกว่า
4: เฮ้ยเดี๋ยวรีบไปไหนแล้วอย่าไปคิดอะไรมากเราไปหาอะไรกินปลอบใจกันดีกว่าคืนนี้ตรงเลี้ยงเอง
1: เออดี
4: เออดี
0: ชอบพูดแล้วนะตรงเลี้ยงนะ
7: นิดหน่อย
0: หมานจัดหนักไปเลย
1: โอเคคิดมาก
8: เมาแล้วก็ยังไปขับรถอีกนี่ถ้าเกิดไปชนคนตายเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
2: เฮียมันไม่ได้เมาขนาดนั้นมันก็แค่อุบัติเหตุอ่ะ
8: พี่เท่าว่าไม่เห็นกับพ่อหรือที่เป็นเพื่อนว่าตอนเด็กนะว่าให้นึกไปขับรถอื่นแล้วไปเลยไป
9: เฮ้ยต้องไอ้หมาได้แต่เอียดนะ
4: ไอ้หมาเลยโดนเละเลยนี
0: ่สมานเป็นไงมั่ง
2: พวกพี่ขับแท็กซี่กันจริงไหมเนี่ยผมไม่เห็นพวกพี่ไปไหนกันเลยเนี่ย
0: ก็พวกฉันเป็นห่วงแกไง
4: เออแล้วเฮียเขาว่าไงบ้างวะ
2: จะว่าไงอ่ะก็ด่าเละดิ
4: ฉันก็เตือนแกแล้วว่าอย่าไปกินเยอะแกไปกินเยอะเองอ่ะ
2: ก็พวกพี่ชวนผมทำไมอ่ะ
4: เอา
1: ไปไหน
4: เฮ้ยอะไรวะเลี้ยงเลยยังมาว่าอีก
1: มีนี้ด้วย
2: ปลาเผา8วัน
10: น
2: ี
10: ่โทษทีน้องพี่ส่งรถไม่ทัน
2: ฮะ
10: ขอโทษที
2: ทั้งรถ
10: คร
2: ับ
10: ผม
2: เฮ้ย

0: ไปครับ
1: ทำไม
0: ไกลไหมครับ
1: ไกลอะไรพี่ไม่เห็นไกลเลย
0: แก๊สผมจะหมดแล้วครับ
1: เติมแก๊สเหรอเดี๋ยวผมไปเติมด้วย
0: เดี๋ยวเติมแก๊สเสร็จอ่ะผมก็ไปธุระต่อครับ
1: กูอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: รถส่วนตัวครับ
1: เฮ้ย

0: ไปไหนครับ
1: ไปลาดพร้าว68ครับ
0: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
1: ไปลาดพร้าว68
2: ทำไมพี่ถึงจอดรับผมอ่ะ
3: รับผู้โดยสารทุกคนที่โบกอยู่แล้วครับ
2: เออแล้วสติกเกอร์ที่เขียนว่าฟรีอ่ะฟรีจริงป่ะ
3: จริงครับทำอย่างนี้มาปีแล้วครับ
2: ไม่คนดีขนาดนั้นเลย
3: โทรก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับช่วยได้ก็ช่วยกันไปเราก็ไม่เสียเวลาอะไรมากมายทำแล้วก็สบายใจ
2: ผมนะแค่วิ่งเก็บตังค์อ่ะยังไม่พอค่าส่งรถเลยพี่
3: ก็ต้องขยัน

0: ขยันให้มากๆหน่อยครับ
1: แล้วพี่มีเงินเหลือตอนน้ำมันหรอ
0: ก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดครับวันนี้ได้น้อยก็พอใจแค่นี้วันนี้ได้เยอะก็เผื่อวันหน้าเจ็บป่วยไม่สบายถ้าวันนี้ไม่ได้เลยก็ถือว่าทำบุญทั้งวันครับ
1: ทำตัวเป็นเจ้าของปั๊มเลยนะ
0: ก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าก็ทำเท่าที่ทำได้ฮะทำเท่าที่ทำไหวครับ
1: ผมว่าถ้าพี่ไม่เป็นแท็กซี่พี่ก็ไปบวชดีกว่านะเชื่อผมเหอะ
0: การบวชนี้ก็คิดแต่ว่าบวชทางใจก็ได้ครับเพราะว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราทำดีหรือทำตัวให้เป็นประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วมีจิตที่เมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นนี่ก็คงไม่แตกต่างอะไรจากการบวชหรอกครับ
1: ผมว่าพี่ไปส่งผมไม่ถึงที่ก็พอนะนะ
0: โทษนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับใบ2นะครับครับที่บริษัทนะครับครับสวัสดีครับ
1: ลูกค้าประจำของพี
0: ่อ๋อครับ
1: มีประจำด้วย
0: ครับแป๊บนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: พี่เดี่ยวคะเดี๋ยววันนี้มารับพ่อไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะพ่อเป็นอะไรไม่รู้ค่ะ
0: ที่บ้านนะครับได้ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรีบไปรับเดี๋ยวนี้เลยครับพี่ต้องขอรบกวนน้องหน่อยแล้วล่ะ

0: เก่งมาก
1: ถามจริงพี่รับส่งฟรีจริงเหรอ
0: ฟรีจริงครับ
1: คนนี้ก็คือประจำเหรอ
0: ครับลูกค้าประจำครับเดือนหนึ่งก็ 2-3 ครั้งครับขออนุญาตนะครับฮัลโหลครับ
2: พี่เดี่ยวหรือเปล่าครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
3: ไปพัทยาพี่
0: ครับครับเหมาทั้งวันเลยใช่ไหมครับ
3: พรุ่งนี้พี่มารับผมได้กี่โมงครับ
0: ประมาณสักช่วงบ่ายนะครับครับครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวพี่ไปส่งน้อง
1: พี่เดี่ยว
0: ครับ
1: ผมมีเรื่องปรึกษาพี
0: ่ครับ
1: พี่มีของดีอะไรปะเนี่ย
0: ไม่มีพี่ไม่มีของดีอะไรเลย
1: ก็พี่เล่นลูกค้าเข้าตลอดเวลาเลยอะพี่ต้องมีอะไรไว้บูชาแน่ๆเลยอะ
0: พี่ไม่มีอะไรจริงๆพี่ก็แค่ตั้งใจขยันให้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองถามจริงๆปกติน้องออกรถกี่โมง
1: ก็ตื่นเมื่อไหร่ก็วิ่งเมื่อนั้นอะ
0: เอางี้แล้วกัน
1: เอางี้เอาไงก็ได้พี่เอาให้ลูกค้ามันเยอะๆได้ตังค์เยอะๆอะ
0: ถ้าบอกแล้วน้องต้องเหยียบให้จมดินนะ
1: ได้พี่ว่า

ล้อต้องหมุนตอนตี 5:55 เป๊ะบริกรรมคาถาในใจนะโมนำโชค3จบกฎสำคัญน้องต้องรับผู้โดยสารทุกคนที่โบกโดยเฉพาะคนแรกสำคัญที่สุดห้ามปฏิเสธแล้วไปส่งเขาให้ถึงที่หมายทำอย่างนี้จนหมดวันแล้วหลังจากนี้น้องจะมีแต่โชค

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลวงส่วนฉันจะเป็นเมียน้อยพี่เองนะแต่ฉันขออย่างเดียวฉันขออย่างเดียวอย่าทิ้งลูกกับฉันไปนะพี่นะนะพี่นะพี่นะพ่อ
1: จำวันนี้ไว้เลยนะพ่อไม่เห็นหนูกับแม่เป็นครอบครัวหนูก็จะไม่เห็นพ่อเป็นพ่อหนูเหมือนกันหนูจะเรียนไปทำงานไปเราจะตั้งใจเรียนถึงสูงจะพิสูจน์ให้เห็นว่าถึงพ่อทิ้งไปเราก็อยู่ได
2: ้
3: ดินโคลนถล่มลงมาทับบ้านผู้คนจะแม่นัดออกเวรตอน7 โมงเช้ากลับถึงห้องกำลังจะนอนได้ยินเสียงหวอก็รีบออกไปช่วยเขาเลย
4: นี่แม่ก็ดูข่าวทีวีอยู่น่าสงสารมากเลยนะเห็นว่าตายเยอะเลยเหรอลูก
3: ใช่จ้ะแต่นัดก็ช่วยชาวบ้านไว้ได้หลายชีวิตเหมือนกันนะ
4: เป็นกุศลอย่างแรงเลยนะลูกแม่แล้วคนเจ็บล่ะเป็นยังไงบ้าง
3: ที่บาดเจ็บทางด้านร่างกายก็รักษากันไปแต่ที่บาดเจ็บทางด้านจิตใจนี่สิแม่หลายคนนะซึมเศร้าบางคนก็จะร้องไห้หนูนี่มีบางคนนะถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าสิ้นเนื้อประดาตัวก็มีอ่ะนัดไม่รู้จะช่วยเขายังไงนัดไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยอ่ะหนูก็เลยว่าจะเรียนต่อโททางด้านพยาบาลจิตเวชจ้ะแม่จบออกมาก็จะสามารถดูแลคนป่วยทางใจได้เลยนะแม่

0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้นะก่อนกินข้าวนี่เม็ดนึงแล้วก็2ตัวนี้นะ2อันนี้นะ
0: ค่ะ
1: หลังกินข้าว
2: ป้าคะบ้านคุณสมรเนี่ยไปทางไหนจ๊ะ
0: ไปทางนี้หมอจะไปหาเขาเหรอ
2: จ้ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: คนนี้ที่หมออ่ะจะไปบ้านอย่างนั้นดีกว่า
2: ทำไมล่ะจ๊ะป้า

0: ีใครอยู่ไหมจ๊ะ
1: มาหาใคร
0: สวัสดีจ๊ะคุณลุงเหลือพ่อของคุณสมรใช่ไหมจ๊ะ
1: เอ็งเป็นใคร
0: หนูชื่อณัฐพรจ้ะเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลจังหวัดน่ะหนูแวะมาหาคุณสมรเห็นว่าไม่ไปหาหมอมาหลายปีแล้วหนูห่วงว่าเดี๋ยวการอาจจะไม่ได้ผลนะจ๊ะลุงเหลือทำไมลุงไม่พาลูกสาวไปหาหมอล่ะลุงเหลือลุงเหลือจ้าลุงเหลือ

0: ไงคุณหมอนัดเจอสมอนไหมครับ
1: ไม่เจอจ้ะพ่อเขาไม่ให้เข้าบ้านอ่ะ
0: พ่อหรือผัวกันแน่ครับ

0: นัทได้ข่าวว่าพยายามไปตามลูกสาวลุงหมีกลับมารักษาหรอ
1: ใช่จ้ะ
0: นัทเสียเวลาเปล่านะเชื่อพี่เถอะ
2: แล้วกลับบ้านไม่ถูกแนวทางการรักษายังหาสาเหตุการรักษาต่อไปกลับบ้านไม่ถูก
3: หนูกำลังจะไปเข้าเวรนะจ๊ะก็เลยว่าจะแวะรับคุณสนอนไปด้วยกันลุงจะได้ไม่ต้องไปส่งไงจ๊ะเนี่ยหนูมานั่งคิดดูแล้วนะลุงไม่มีเวลาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปเองจ้ะ
4: จนกลับไปซะถ้าเองมาอีกแล้วก็โดนแน่ไป

0: อนเด็กแม่ทำหล่นหรือไงดุเหมือนกับหมา
1: จะกินไม่กินข้าวนะ

0: วัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า

0: กินซะแล้วก็รีบๆกลับไป
1: เดี๋ยวกินเสร็จแล้วอ่ะหนูอยากจะคุยกับลุงเรื่องคุณสมรหน่อยอ่ะจ๊ะถ้าลุงไม่พาลูกสาวไปรักษาเขาก็จะไม่หายนะจ๊ะ
0: จุ๊บไปแล้วนักหนาฮะ
1: คุยวันหลังก็ได้จ้ะ

0: เจ๋งนะเราอ่ะ
1: ไปไหนมาก็ไหนบอกให้พามารักษาไม่ใช่เหรอ
2: จ้ะลุงรอแป๊บนึงนะจ๊ะ
3: ลุงก็ไม่ยอมคุยกับใครเลยนะแค่รอแต่นัดคนเดียว
2: ได้ได้ถึงรับจัดการเอง
4: ลุงเหลือไม่ต้องห่วง
2: เดี๋ยวลูกรอหนูแป๊บนึงนะหนูจะกลับไปจ้ะ
4: เชิญนั่งค่ะคุณนะที่ลุงเหลือเขาต้องล่ามซ่อสมอนเนี่ยเพราะว่าเธอชอบหนีออกจากบ้านเดี๋ยวก็มีสติเดี๋ยวก็เหม่อลอยบางทีเด็กก็กลับบ้านไม่ถูกแต่นิสัยเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กใจแตกนะหมอเชื่อว่าอาการที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเป็นเพราะเขาเสียแม่ตอนเด็กแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันยังไงถ้าเรารู้สาเหตุเราอาจจะรักษาเขาได้ดีกว่านี้ไม่ต้องกินยาไปเรื่อย
5: ๆให้อาการชุดสีม่วงชุดที่18คุณคิ้วเทาเยื่อคุณสุกค่ะชุดที่19
1: มันหลบออกไปหลายครั้งเขาต้องไปตามกลับมาตลอดครั้งสุดท้ายต้องไปตามที่สุไหงโกลกโดนขับรถไปหมดตัว
2: รักษาตัวที่เนี่ยหลบไปไหนไม่ได้หรอกจ้ะพอรักษาหายแล้วค่อยกลับบ้านเขาก็จะไม่หลบไปไหนแล้ว
1: ยิ่งพูดเองนะ

0: lambu.
1: แมทพี่ขอเตือนอะไรเธอหน่อยนะ
2: อะไรจ๊ะ
1: อย่าไว้ใจลุงเหลือ

0: ไป
1: ไปไหน
0: ไปเที่ยวว
2: ันนี้จูนกับทีมจะพาคุณผู้ชมลัดเลาะเชิงเขาชมธรรมชาติแบบท้าลมหนาวกันค่ะ
3: แหมชอบละสิ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะด้วยเจ้าสองล้อมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปกันเลย
0: ไปไป
1: เดี๋ยวไปไหนไปไหน
0: ไปเที่ยว
1: ชอบเที่ยวหรือไง
2: ไปค
0: ่
2: ะ
0: เ
1: พื่อแล้วจะไปทำไม
0: ไปหาแม่
4: นายไปคุยกับลุงเหนือมาแล้วนะคะแกเล่าให้ฟังว่าตอนที่เมียแกตายเนี่ยสมรอายุ6ขวบแล้วก็แต่ร้องไห้แกก็เลยหลอกลูกว่าแม่ไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับนายคิดว่าอาจจะเป็นเพราะคำนี้หรือเปล่าคะสมรก็เลยฝังใจ
5: เสียใจกับสับสนประกอบกับไม่ได้รับการเยียวยารักษาอย่างถูกต้องทำให้เขามีอาการป่วยทางจิต
4: ถ้าเกิดเป็นรูปแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยสมรจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีเลยค่ะ
5: หมอคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในความคิดของสมรตอนที่เขา6ขวบอะนะการที่เขาหลบออกไปข้างนอกก็คือการที่เขาไปตามหาแม่พอไม่เจอแม่ก็เลยไม่ยอมกลับบ้าน
4: แล้วอย่างนี้แนวทางการรักษาจะรักษาไงคะ
5: ลุงเหลือคงไม่สามารถทำหน้าที่แม่ได้อะนะไม่อย่างนั้นสมรก็คงไม่หวยหาแม่ขนาดนี้คงต้องหาใครสักคนมาทำหน้าที่แม่ทำได้ไหม
4: เป็นแม่เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่หมอหมายถึงใครสักคนที่มาทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ช่วยชดเชยความรู้สึกขาดแม่ของสมรน่ะ
4: นึกว่าต้องไปเป็นเมียลุงเหลือซะแล้ว

0: อยากไปเที่ยวอยู่นี่เนี่ยไม่อยากไปหรอนี่ดูสิมีทุ่งหญ้าเขียวๆป่าเขาลำนาวไพรสถานที่เที่ยวธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะ
1: ไม่ไป
0: ไม่ไปท่าทางอ่ะจะหายแล้วนะเราอ่ะ
1: อ

0: ฮ
1: ัลโหลนะฮะนัทสมรเนี่ยออกจากห้องพักไปไม่รู้หายไปไหนอ่ะตอนนี้ตามหากันให้วุ่นเลย
0: อะไรนะคะ
1: นัทรีบกลับมาโรงพยาบาลก่อนได้ไหม
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวรีบไปค่ะ

0: มอนเป็นไงบ้างพี
1: ่เจอตัวแล้วโชคดีนะที่ไม่ได้ไปไหนไกลอ่ะมารีบตามมาเลยนะเดี๋ยวพี่พาไป
2: ผมกำลังจะรถไปตามหมดพอดีเสียงก็เจออยู่นี่แหละครับ
0: สมอน
3: หมอนัทเป็นอะไร
0: พี่รถล้มนิดหน่อยจ้ะ
3: ไปหาหมอสมอนพาไปหาหมอเจ็บมากไหมไปหาหมอหมอนะ
4: หมอว่าสมอนเนี่ยเขาอาการดีขึ้นมากแล้วนะ
0: แต่ว่าสมอนเพิ่งออกจากห้องพักเองนะคะ
4: แต่ก็ไม่ได้หนีไปไหนไกลๆไม่ใช่หรอหมอว่าเขากลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะยิ่งอยู่ที่นี่นานอ่ะก็จะคุ้นเคยกับที่นี่มากเกินไปอ๋อแล้วก็บอกมึงเหลือให้ดูแลลูกดีๆอย่าดุลูกอีก
0: ได้ค่ะ
4: ต้องทำให้สมอนน่ะเขาเห็นว่าบ้านเป็นบ้านที่สำคัญจะต้องกินยาต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วย
0: ค่ะแล้วก็ลุงเหลือแกไม่ค่อยสะดวกมารับอะค่ะงั้นเดี๋ยวนัดจะไปส่งสมอนเองนะคะ
4: ระวังตัวด้วยแล้วกัน
0: ค่ะเข้ามาจ้ะลุงเหลือจ๊ะลุงเหลือ
3: ไปไหน
0: ไป

0: มอนัสเป็นอะไร
1: พี่ขอเตือนอะไรเธอหน่อยนะเกี่ยวกับใจลุงเหลือ
2: คุณดูอย่างหมองอ่ะ
1: เดี๋ยวไปบ้านหลังนั้นดีกว่า
3: พ่อหรือผัวกันแน่ครับ
4: เรื่องในครอบครัวข้าเองอย่ามายุ่ง
5: เองมาอีกแล้วก็โดนแน่ไป
0: พี่นาจะไปไหนพี่นาพี่หมอนัสพี่หมอนัสจะไปไหน
4: กลับมาได้ไงสม
0: หมอนัท

0: มึงจะไปไหน
1: คือจะลองดูว่าสมอนจะปีนออกไปได้หรือเปล่าอ่ะจ๊ะมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะ
0: เอ็งเห็นคนในห้องนั้นแล้วสินะถ้าอย่างนั้นเอ็งยังไปไหนไม่ได้มา
2: หยุดก่อน
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
2: เฮ้ยจะบ้าไปแล้วหรือไงวะจะบ้าไปแล้วนะเอ็งหยุดดิ้นแล้วฟังข้าก่อนสิวะ

0: เออมันก็ลูกสาวข้านี่แหละชื่อนางบุษบาเป็นน้องของนางสมรมัน
1: แล้วน้องเขาเป็นอะไรเหรอจ๊ะ
0: เขาเป็นบ้าเหมือนพี่มันนั่นแหละแต่บ้าคนละบ้ากันนางสมรมันชอบหนีออกจากบ้านแต่นางบุษบามันไม่ชอบนุ่งผ้า
1: แล้วทำไมลุงไม่นุ่งให้เขาล่ะ
0: ข้าก็พยายามหลายคนแล้วแต่จะนุ่งให้ทีไรมันก็ร้องไห้โวยวายถีบข้ายังก็ข้าจะเข้าไปทำร้ายมันพอจะเอาผ้าห่มไปห่มให้มันก็ดิ้นยังกับหมาถูกน้ำร้อนข้าก็เลยต้องเอาออกเนี่ย
1: แล้วอย่างเงี้ยน้องก็เคยออกไปไหนบ้างไหมจ๊ะ
0: ตอนข้าออกไปทำไรมันก็เดินออกไปนู่นไปนี่โทงออกไปพวกชาวบ้านเขาหัวเราะด่าอะไรยังกับหมูกับหมาไอ้พวกเด็กเวรแถวนี้ก็เอานู่นเอานี่ปลาเขาใส่เขาก็เลยต้องขังไว้อย่างเงี้ย
1: ลุงเคยพาไปหาหมอบ้างหรือเปล่าวะ
0: เออเองก็พูดแปลกมันไม่นุ่งผ้าอย่างเงี้ยจะพาไปยังไงล่ะ
1: ลุงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยหนูจัดการเอง

0: นี่พี่หมอนัทนี่เนี่ยพี่หมอนัทพี่หมอนัทพี่หมอนัทเจอดี
1: แล้วบุญนี่เป็นลูกคนเล็กของเหลือเหรอคะ
2: สนใจในเรื่องนางบุษบากับนางสมรก็พอแล้วหมอ
3: ไปไปไปกลับไปฮะ
4: จ้าแม่เดี๋ยวเราข้ามนิดนึงนะพี่ข้ามก่อนนะนี่ๆๆอ่ะเดี๋ยวมาเลยโอ้ยเย้เก่งมากไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เชื่อหรือยังว่าเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าแต่ว่าเราอ่ะกำลังปลอมตัวเป็นหมีแพนด้า
5: ปลอมตัวเป็นหมีแพนด้า
6: วันนี้มีหมีแพนด้าสาวสวยมาเที่ยวโรงพยาบาลด้วยขอหมอคุยกับหมีแพนด้าได้ไหมคะคนไข้เนี่ยมีพัฒนาการเหมือนเด็กอายุ5ขวบหมอคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตอนที่เขาสูญเสียแม่ไป
1: ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับสมรพี่สาวของเขา
6: ใช่สองพี่น้องสมรกับบุษบาเนี่ยตอนเด็กๆน่าจะใกล้ชิดกับแม่มากต้นเหตุน่าจะมาจากการที่เขาขาดแม่ต้นเหตุเหมือนกันแต่แสดงออกแตกต่างกัน
1: แนวทางการรักษาจะเหมือนกันใช่ไหมคะ
6: หมอคิดว่าเราจะต้องหาจุดเชื่อมให้ได้ก่อนว่าการที่เขาสูญเสียแม่เกี่ยวข้องกับการที่เขาไม่ยอมสวมเสื้อผ้ายังไง
7: นัดทำอะไรอยู่อ่ะ
8: นัดกำลังดูเคสที่มันคล้ายๆกับของบุษบาอยู่อ่ะค่ะ
7: อ๋อคือนัดพอดีว่าพี่ทำงานอยู่แล้วคอมพี่มันแฮงอีกแล้วอ่ะขอยืมคอมนัดก่อนได้ปะ
8: ได้ดิพี
9: ่แต่คอมนัดมันเก่าเลยนะ
7: ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวขอยืมไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบมาคืน
9: จ้ะ
7: ขอบใจจ้ะ
4: เรามาเล่นเกมกันไหมจะให้บุษบาเป็นลูกหมีส่วนพี่อ่ะเป็นแม่หมี
7: โอ้โ
10: หเหมือนไม่เหมือนเล่า
7: ทำไมล่ะจ๊ะ
10: เพราะถ้าเป็นแม่ต้องใส่เสื้อผ้าให้ด้วย
1: นัดคิดว่าคนที่แต่งตัวสวมเสื้อผ้าให้กับบุษบาตอนเด็กๆอ่ะก็คือแม่ของเธอพอแม่ของเธอตายไปเธอก็ไม่รู้จะแต่งตัวให้กับตัวเองยังไงพ่อแต่งให้ก็ไม่ชอบเพราะว่ามีแม่คนเดียวที่รู้ว่าจะแต่งตัวให้กับเธอยังไงเธอถึงจะดูสวยแล้วก็น่ารักค่ะ
11: เป็นไปได้งั้นไหนลองบอกซิว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงต่อ
1: สมรเป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งคนในครอบครัวแล้วก็เป็นผู้หญิงค่ะจะให้สมรดูแลบุษบาให้ได้เหมือนแม่ของเธอให้ได้มากที่สุดทางนึงเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของสมองและอีกทางนึงก็จะได้มีคนดูแลบุษบาได้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
11: ทำตามที่คุณว่านั่นแหละเก่งแบบนี้เดี๋ยวก็คงได้เป็นด็อกเตอร์แน่ๆแล้วนี่คุณขับมอเตอร์ไซค์แขนเดียวคนเดียว200โลไปส่งโครงงานขอทุนปริญญาเอกถึงที่นู่นเลยเหรอ
1: นัดลืมไปเลยค่ะนัดแค่นี้ก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะ

0: ขออนุญาตค่ะ
1: เอานั่นแขนไปโดนอะไรมาล่ะ
0: อุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะโรงงานสาวขอทุนค่ะ
1: ฉิวเฉียดเลยนะเราอาจารย์จะขอตรวจสอบเอกสารก่อนเนาะเราจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาขอทุนปริญญาเอกให้วันสองวันนี้ล่ะ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าโรงพยาบาลที่อุตรดิตถ์มีเคสรออยู่อะค่ะ
1: ดูแลตัวเองด้วยนะเดินทางก็ระวังด้วยแล้วกัน
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: นางณัฐพรอยู่ที่ไหนถามว่านางณัฐพรอยู่ที่ไหนณัฐพรอยู่ที่ไหน

0: อาหงตอบใจแล้วเหรออาหง
1: ครับป้าป้าเขาถามหรือว่าสอบเสร็จแล้วเหรอเออแล้วไอ้เรื่องที่ไปสอบขอทุนเรียนต่อเนี่ยเรียบร้อยหรือยัง
2: โหน่าจะเรียบร้อยแหละม้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก

0: 你回来了吗？肚子饿吗？厨房有粽子。
1: อะไรอ่ะอาม่าไม่หิว
2: ลูกนี่ทำเป็นแม่เลยยิงอาม่าพูดเวลาอาม่าพูดจริงอะลูกก็ต้องตอบภาษาจริงสิ
1: อาม่าพูดภาษาจีนจนหนูจะฝันภาษาจีนหมดแล้วเนี่ย
2: ก็ลูกเป็นคนจริงลูกก็ต้องพูดภาษาจริงให้มังไล่
1: แล้วที่อาม่าเป็นคนไทยมาตั้งนานทำไมทำตัวจีนจ๋าอย่างเงี้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่ทำตัวจีนจ๋าอย่างอาม่ามันตกยุคแล้วไม่มีใครก็สนใจหรอก
2: ทำไมจะไม่มีใครสนใจเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังเสด็จมาฉลองตรุษจีนกับเราทุกครั้งเลย
3: นี่อะลูกรัชกาลที่8อาม่าก็อยู่ในนั้นด้วยรู้ให้ดีสิอาม่ายังจำติดหูติดตาเลยลืมรู้มา
2: แม้แต่ในหลวงท่านยังเคยบอกเลยว่าคนไทยกับคนจีนเนี่ยเป็นพี่น้องกันตรุษจีนทุกปีนะสมเด็จพระเทพอะท่านเสด็จมาที่นี่ทุกครั้งเลยหรือโชคดีนะที่เป็นทั้งคงไทยคงจีนอะคงจีนกับคงไทยเนี่ยเหมือนปากกับฟันฉุนหวังฉุนหันไม่มีริมฝีปากฟันก็จะหนาวอย่างแบบที่คนไทยเขาชอบพูดกันเสมอว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
1: น้ำปากอาม่าหนาวปะใส่แต่ฟันปลอมอะ
2: เมื่อไหร่ลือจะเข้าใจสักทีนะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย
5: ์อรัชพรเอกสารขอทุนของเธอต้องส่งให้ครูด่วนเลยนะคนอื่นก็ส่งกันหมดแล้วกรอกเอกสารให้ครบด้วย
4: ค่ะอาจารย์อาจารย์คะหนูจะได้ไปอเมริกาปะคะ
5: ก็เป็นไปได้ปีนี้มีหลายทุนจาก5ประเทศเลยเธอก็เป็นที่1ของโรงเรียนอยู่แล้วแล้วก็กรอกคุณสมบัติให้ละเอียดนะโดยเฉพาะภาษาถ้าได้มากกว่า2ภาษาขึ้นไปจะดีมาก
4: ๆโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ

0: ตื่นก็สายลงบังไลก็เสียงลังแถมยังกินขยะ
1: ขยะตรงไหนอะม่าน่ากินกว่าผักเน่าหอมมากตั้งเยอะอะ
0: นี่มันของมีประโยชน์ทั้งนั้นนะ
1: อาม่าทำไมต้องซดซุปเสียงดังขนาดนั้นด้วยอะเลิกทำเหอะน่าเกลียด
0: น่าเกลียดตรงไหนเรานั่นแหละหัดฟังคนอื่นก็ซะบ้างกินอยู่ก็ดูไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวก็น่าเกลียด
1: แล้วที่อาม่าเป็นอยู่มันน่าดูตรงไหนนอนฟังยูทูบวันนี้จะ
2: มีประโยชน์ทำไมพูดกับม่าก็อย่างนั้นนะ
1: อ้าวก็มันจริงนี่เฮียฉุนหวังฉุนพันพูดทุกวันพูดทำไมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าฟันพึ่งป่าแต่ไม่เห็นมีใครพึ่งพาม่าได้สักคนเลย
3: ผมถ้าม่าพึ่งไม่ได้เนี่ยอาจจะโตไปถึงขนาดนี้เหรอ
1: แต่คนอย่างผมไม่จำเป็นต้องพึ่งใครมันอะไรกันคะอาจารย์ทำไมหนูถึงได้ไปประเทศจีน
4: ดีใจด้วยนะหงใครๆก็อยากไปประเทศจีนกันทั้งนั้นน่ะ
1: แต่หนูไม่ได้อยากไปประเทศจีนค่ะหนูอยากไปอเมริกา
4: ก็ผลมันออกมาแล้ว
1: ไม่รู้แหละอาจารย์หนูได้เกรดสูงสุดหนูก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกสิอาจารย์แลกตัวหนูกับใครก็ได้ให้หนูไปประเทศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศจีนหนูขอร้องแล้วนะอาจารย์นะ
4: ไม่ได้หรอกหงก็ในประวัติแหละที่เธอก่อเอาไว้อ่ะเธอกอกไว้ว่าเธอพูดภาษาจีนได้คณะกรรมการเขาก็เลยเลือกให้เธอไปประเทศจีนถ้าไม่งั้นน่ะเธอจะต้องรอยื่นขอทุนใหม่ปีหน้าเลยนะเธอจะรอไหมล่ะ
1: โอ้จ้าน่ะ

0: ม
1: อาม่าก็ดีใจมากเลยนะที่ผมได้ไปเมืองจีนนะนี่อาม่าก็โทรหาเพื่อนที่อยู่เมืองจีนนะให้ช่วยหาเพื่อนร่วมห้องให้หงด้วยตัวเองเลยนะเป็นนักศึกษาจีนที่พูดไทยได้
2: ไม่อยากให้หนูพูดจีนก็หาคนที่พูดภาษาไทยได้ทำไมล่ะ
1: อาม่าก็คงเป็นห่วงนะว่าผมไปอยู่นั่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะปรับตัวไม่ได้

0: เสร็จแล้วค่ะเพ้งไปเตรียมรถได้แล้วลูก
1: ครับเช็ครถเลยนะ
2: ครับ
1: ป้าผมลืมไปไปลาอาม่าอะไรอ่ะ
0: ไม่ต้องได้ไหมอ่ะป้าฝากป้าลาหน่อยก็แล้วกันขี้เกียจฟังอาม่าบ่นอ่ะ
3: เรานี่มันดื้อจริงๆเลยนะหัวแข็งตั้งแต่เด็กเมื่อวันก่อนน่ะเราก็พูดจากับอาม่าไม่ค่อยดี
0: โหม้าอาม่านะทั้งดื้อทั้งหัวแข็งทั้งแรงกว่าหนูอีก
3: แล้วเราถอดแบบใครมาล่ะ
0: ไม่นะม้านี่มีทางอ่ะไม่เหมือนอาม่าหรอก
4: ลือไปอยู่เมืองจริงนะลือต้องดูแลตัวเองให้มังลีๆนะแล้วก็ต้องหาเพื่อนชาวจีนเยอะๆอย่าทำตัวเหมือนอยู่คนเดียวอย่างอยู่ในเมืองไทยนะ
0: แหมอาม่าบ่นจนวินาทีสุดท้ายเลยนะ
4: สักวันลือคงเข้าใจนะ

0: ือเปล่าดีใจจังเลยเราเป็นรูมเมทกันนะเดี๋ยวฉันพาเธอไปที่พักละกันฉันช่วยนะฉันช่วยเธอชื่อหงใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าชื่อหงเนี่ยเป็นชื่อที่ดีมากๆของผู้หญิงจีนที่นี่เลยนะหงภาษาจีนเรียกว่าฝงเหวินงั้นฉันเรียกเธอว่าฝงเหวินละกันนะส่วนฉันชื่ออิงแปลว่านกเหมือนกัน
1: นั่นชื่อนกแก้วเนาะ
0: โอ้เธอรู้ได้ไงอ่ะฉันน่ะนะใครๆก็เรียกว่ายิงบู่แปลว่านกแก้วยิงบู่ฟงเหวินเราต้องเป็นคู่หูที่ดีมากๆเลยอ่ะ
2: เข้าห้องกันดีกว่าเนอะ
1: ฉันช่วยม
2: าโอเค
0: โอ้มีหนังสือเจ้าฟ้าหญิงซีลินทอนด้วยหงเธอเลือกที่จะมาที่นี่เธอคงชอบภาษาจีนชอบคนจีนชอบความเป็นจีนถ้าอย่างนั้นเธอคงไม่เป็นนักเรียนทุนสอบชิงทุนเข้ามาเรียนที่นี่ใช่ไหมฉันเองก็เป็นนักเรียนทุนเหมือนกันนะฉันมาจากเฉิงตูบ้านฉันน่ะทำสวนผักบ้านฉันอากาศนี่ดีไว้ถ้ามีโอกาสฉันจะพาเธอไปเที่ยวนะฉันว่าเธอต้องชอบมากแน่ๆเลยโอ้แต่บางทีที่บ้านฉันอ่ะแผ่นดินไหวบางครั้งนะเคยไหวจนหมู่บ้านเนี่ยพังหมดเลย
3: นานยังไง
0: ก็ปี2008ตอนนั้นอ่ะนะไหวแรงมากๆเลยล่ะไหวจนโรงเรียนประถมของฉันพังเลยอ่ะฉันเกือบจะไม่ได้เรียนแล้วด้วยถ้าไม่ได้เจ้าหญิงของเธอช่วยเอาไว
3: ้เจ้าหญิงของฉันใครเหรอเอ้
0: านี่ไงเจ้าฟ้าหญิงซีลินทองไงท่านน่ะรักประเทศฉันมากเลยนะแล้วก็ผูกพันกับประเทศจีนมากๆเลยด้วยเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันจบโรงเรียนประถมที่ชื่อว่าเซียนเฟิงลู่ซีลินทอน
3: อิงเป็นไปได้อ่ะช่วยพูดให้น้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่าฉันไม่ค่อยชอบคนพูดเยอะอ่ะ

0: เธอชอบกินเบอร์เกอร์เหรอฉันว่ามันไม่เห็นจะอร่อยเลยมันเลี่ยนๆสู้สุกร้อนๆนี้ก็ไม่ได
1: ้อิงทำไมคนจีนเขาชอบกินอะไรเสียงดังด้วยอะไม่เห็นสุภาพเลย
0: แล้วที่เธอใช้มือกินเบอร์เกอร์มันสุภาพตรงไหนหรอฉันว่ามันไม่ถูกสุขลักษณะด้วยนะมือเราอ่ะสกปรกจะตาย
1: ก็เดี๋ยวนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วใครๆก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
0: เธอแค่สมมุติมันขึ้นมาว่าสุภาพจริงๆฉันว่ามันก็ไม่ต่างกันนะ
2: ทำไมเราถึงได้ซวยอย่างนี้นะต้องมาเรียนในที่ที่ไม่ได้อยากมาแถมยังต้องเจอยายนกแก้วเพื่อนร่วมห้องที่พูดไม่หยุดน่ารำคาญแล้วก็ชอบเดินตามตลอดเวลาชีวิตที่มือจริงของฉันต่อไปนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ย
3: บายปั้น

0: 等一下。ฮัลโหลอิงเหรออยู่หอพักนักศึกษาหรือเปล่าอ่ะเอากระเป๋าตังค์มาให้ฉันหน่อยสิอะไรนะอยู่ไกลจากหอพักเหรองั้นช่วยเอาตังค์มาจ่ายค่าอาหารให้ฉันก่อนได้ไหมอ่ะพอดีว่าฉันลืมอ่ะ
1: ดูไปสิของคืออาหารร้านนี้มันแพงมากเลยและฉันก็เงินไม่พอด้วยเขาเลยให้เราทำงานในร้านใช้หนี้แทน
0: ทำอะไรอ่ะฉันทำไม่เป็นหรอก
1: ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันทำแทนเองรออยู่นี่นะ

0: ขอบใจมากนะอิง
1: ไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กพ่อฉันชอบพูดอยู่เสมอว่าชุนหวางชื่อหานทุกสิ่งตายล่ะต้องพึ่งพาอาศัยกัน
2: เธอไม่เคยเล่าเรื่องเมืองไทยให้ฉันฟังเลยอ่ะบ้านเธออยู่กันกี่คนเหรอ
0: ก็5คนมีป้ามาแล้วก็พี่ชายแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเป็นหมอก็เลยไม่ค่อยนอนที่บ้านแล้วก็อาม่า
2: ทำไมอยู่กันน้อยจังเลยอ่ะบ้านฉันนะมีอาม่าอากงอาเด็กอาอึ้งเพื่อนฉันเพื่อนบ้านโหทุกคนนะเข้านอกออกในกันสนุกมาก
0: ส่วนฉันก็ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอก
2: ทำไมล่ะ
0: ก็ฉันอาจจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพื่อนก็เลยไม่มี
2: เธอก็มีฉันไงเธอมีฉันเป็นเพื่อนสนิทนะแบบนะเว้ยอัวป้าสวยเต่าเหรอ

0: 鸭推了一路
1: 罢了。
0: 丁晨他เป็นเพื่อนบ้านอะมาช่วยพ่อทำงานเพราะพ่อทำงานไม่ได้
1: แล้วเราจะพาพ่อไปโรงพยาบาลไหม
0: เธอฟังรู้เรื่องแล้วเหรอฉันก็อยากพาไปอยู่หรอกแต่พ่อคงไม่ยอมไปแกไม่อยากใช้เงินน่ะส่วนฉันก็ไม่มีเงินซะด้วย
2: ป้าป่า之前是我乘车的瓦格尼治病
0: เธอมากจริงๆนะถ้าฉันมีเมื่อไหร่ฉันจะรีบคืนให
2: ้ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี
0: ่คงไทยนี่ใจดีจริงๆเลยเธอใจดีเหมือนเจ้าฟ้าสิรินธรเลยท่านมีเมตตากับพวกเรามาก

0: เธออยากไปโรงเรียนประถมของฉันไหม
1: โรงเรียนที่เจ้าฟ้าสิรินธรมาช่วยสร้างให
2: ้ไปสิ
3: เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพซาเด็กเยี่ยมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมณฑลซือฉวนเมื่อเดือนเมษายน2008พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมผู้ประสบภัยหลายแห่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนเหนือของนครเฉิงตูรวมทั้งเมืองเหมียนหยางด้วยในโอกาสนั้นท่านได้ถอดพระเนตรเห็นซากปรักหักพังมากมายพระองค์ทรงแสดงความจำนงจะบริจาคเงินส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งนี้และทั้งได้เลือกโรงเรียนประถมศึกษาเมียนหยางเซียเฟิงลู่ซึ่งที่นี่เป็นโรงเรียนของฉันตอนแผ่นดินไหวครั้งนั้นบ้านฉันแทบไม่เหลืออะไรเลยนะฉันเกือบจะต้องไปอยู่กับญาติที่ไต้หวันเพื่อจะได้เรียนต่อแต่ฉันไม่อยากไปเลยโชคดีสุดๆเลยที่สมเด็จพระเทพเสด็จมาเหมือนฟ้ามาโปรดสิ่งที่ท่านสอนทำให้ฉันรู้ว่าไม่มีแผ่นดินไหนที่ยิ่งใหญ่และกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนประเทศจีนและที่สำคัญมีวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ต้นแบบมาเป็นพันๆปีคนจีนคือประชากรที่มีมากที่สุดในโลกและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ยังคงยึดมั่งในประเพณีและการนับถือรากเหง้าของตนอยู่เสมอทำให้ประเทศจีนยังคงเป็นปึกแผ่นไม่เคยแบ่งแยกดินแดนกัน
0: ฟงหวนมีประเทศหนึ่งที่ฉันอยากไปมากๆเธอรู้ไหมว่าประเทศอะไร
1: ฉันเดาว่าประเทศไทย
0: เก่งจังเธอเดาใจฉันออกแล้วฉันอยากไปเห็นว่าบ้านพี่เมืองน้องของฉันเป็นยังไงบ้านของฟ้าหญิงสิรินธรของฉันจะต้องสวยงามมากแน่ๆเลยฟงเหวินถึงแม้ว่าเราสองคนจะอยู่เป็นคนละประเทศแต่เราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะฉันภูมิใจมากเลยนะที่เกิดมาเป็นทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนมีใครคนหนึ่งคนบอกฉันไว้ว่าสักวันฉันจะรู้ว่าฉันโชคดี

เรานั่ง

0: เวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะแป๊บเดียวพวกเราเรียนจบกันละ
1: ที่นี่สนุกกว่าที่ฉันคิดไปเยอะเลยนะ
0: กงเหวินเธอรู้ตัวไหมเธอยิ้มหมอยขึ้นเยอะเลยนะเมื่อก่อนอะนะเธอหน้าตาไม่รับแขกเลยอะ
1: หรอนี่ชมฉันใช่ไหมเนี่ยยีนกแก้ว
0: อืมก็ชมสิ
1: ขอบใจมากนะอิงที่ช่วยให้ฉันเข้าใจอะไรอีกมากมายภายใต้ฟ้าเนี้ยขอบใจนะ
2: ตลอดเวลา1ปีที่ฉันได้ย่ำแดนมังกรมันทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายอิงอู่ทำให้ฉันรู้จักคำว่าเพื่อนและสิ่งที่สมเด็จพระเทพทรงมีเมตตาต่อคนจีนทำให้ฉันเข้าใจคำว่าใต้ฟ้าเดียวกันและยังมีอีกคนหนึ่งที่พยายามพร่ำสอนฉันมาตลอดชีวิตของฉันซึ่งที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยเข้าใจสักที

0: 阿红，
1: 阿妈สบายดีใช่ไหมคะ
0: มาสบายดีหรือเรียนจบแล้วเหรอ
1: จบแล้วค่ะ
0: แล้วปีนี้ลือจะไปประเทศไหนอีกกระเป๋าไปเรียนต่ออีกไหมมาจะไม่เศร้าซีลืออีกเลี้ยวนะ
1: แต่หนูอยากให้อาม่าเศร้าซีหนูเยอะๆนะคะขอบคุณอาม่ามากๆนะคะถ้าไม่มีอาม่าเนี่ยหนูก็คงไม่เข้าใจอะไรหรอก

0: ยกันหรือยังคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าจตุรัสเทียนอันเหมินนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญคืออยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นที่เก็บศพของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงด้วยค่ะ
1: น้องนี่เก่งจังเลยนะคะอายุยังน้อยแค่นี้แต่รู้จักคนจีนเยอะจัง
0: พอดีว่าเรียนที่นี่นะคะ
1: แล้วน้องชื่ออะไรนะคะพี่นุ่มละ
0: จ้างฝังหวางค่ะ

จำได้ข่อยก็เห็นว่ายาต้องเฮ็ดงานหนักมาตลอดย้ำนะยาก็ต้องเฮ็ดนะยามแรงยาก็ต้องเฮ็ดผ่าไหมบ่เคยหยุดข่อยเคยถามยาว่าเป็นหยังเฮาต้องเฮ็ดงานหนักกันจังซี่ยาก็บอกว่าก็เพราะเฮาเป็นนี้

0: ชื่อผ้าไหมบ่ค่ะตั้มเองตัวงามงามนี่หลายสี
1: บ่จ้าบ่ดอก
0: บ่อยากฟื้นฝากคนทั้งบ้านบ
1: ่บ่มีเงินซื้อดอกขายของบ่ดี
0: ผ้าไหมบ่ค่ะ
2: บ่ดอกซื้อขายแล้ว
0: ชื่อผ้าไหมบ่ค่ะ
3: บ่ได้ชื่อดอกย้ายบ่ได้ชื่อข้างหน้าเด้อ
0: ผ้าไหมบ่ค่ะชื่อผ้าไหมบ่ค่ะดีสีหลายสีตัวเฮ็ดเองผ้าไหมบ่ค่ะ
1: ก็ซื้อดอกย้าย
0: งามงามตัวมีหลายสีตําเอง
1: อยู่บ้านก็มีหลายผืนไปถามข้างหน้าก่อนเด
0: ้อวังโหลดเด้อ

พิ่นก็เฮ็ดใส่เองได้ม้าไก่หอดเพียยังขายบ่ได้จ้าเพิ่น

0: น้ำแตกค่ะ
1: เจ้าครับน้ำเขียวเจ้าครับเจ้า
2: น่าสมกับ
0: หันไปนะ
3: ย่ามเลยสิเมียบ้าน
0: โอ้ยมึงก็อดทนออกจากหน่อยแน่

เพิ่นในขบวนเสด็จของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพาคอยกับย่ามาส่งหอดบ้านย่าแค่อยากสิขายผ้าไหมให้ได้สิได้มีเงินมาซื้อข้าวกินเพิ่นก็เลยซอยเอาผ้าไหมของย่าไปนำ

0: ขายผ้าไหมให้คนในขบวนเสด็จมือนั่นยาเลยมีความหวัง
1: น้าบอกให้ง่อนตะวิ่งตัวง่อน

0: อยากอยู่นี้ว่าอยากเป็นคุณย่าเมื่อไหร่พ่อสิมีบ้านมาฮับข่อยไปอยู่นั้น
1: คือมาหลายที่

0: ฝนดีๆได้แล้วฮะว่างดีๆว่างดีๆอย่าให้มันหยับเด้อถึงมื้อเพิ่นให้มันงามมันจกมันงามคือเก่า
1: ย้ายเซ็นสื่อย้ายครับเซ็นสื่อรับเงินย้าย
0: ได้แล้วค่ะ
1: ยังกะยันได้ย้ายเด้ออีก2 เดือนเจอกันไหมครับมื้อนี้ผม
0: มากขอบคุณค่ะ

0: ือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากความผันแปรไม่แน่นอนของธรรมชาติซึ่งมีน้ำท่วมเมื่อฝนมาครั้นหน้าแล้งก็ปราศจากน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นดินโรงพบว่าสภาวะแห้งแล้ง
1: หลากมาเป็นครั้งนี้หลวงเฮ้าเป็นอย่างนี้คือหักในหลวงหลายแท้เ
2: พิ่นเป็นพ่อของเฮาเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติ
0: จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบุญหลวงในปัจจุบัน
2: เดี๋ยวนี้บ้านเฮามีกินมีใช้ก็เพราะในหลวงแต่ก่อนน่ะแห้งแล้งอึดอยากหลายเพิ่นก็เลยให้งานให้อาชีพมาเฮ็ดได้พ่ออยู่พ่อกินกันบ่ต้องรอฝ่ารอฝนคอยเฮ็ดแต่หน้าอย่างเดียวจําไว้เด้อล่ะสิได้บ่หนีไปเฮ็ดงานในเมียงคือพ่อสู้จังได๋จังไหนอยู่บ้านเฮาก็สบายกว่าเห็นบ่ในหลวงเพิ่นบ่ทิ่มเฮาดอกยากปานใดเพิ่นก็ไปหาบ้านใดบ่มีน้ําเพิ่นก็เอาน้ํามาให้ขุดสร้างเลี้ยงปลาตัดถนนหนทางหลากอย่างบักต่อยบ่ลำบากคือเก่าญาติหักในหลวงหลายแท้ๆอีหลานใหญ่ขึ้นก็ให้เป็นคนดีเพื่อจะได้ตอบแทนคุณในหลวงเฮาเด้อลูกเด้อ
3: จ้าข่อยก็หักในหลวงคือกัน

0: คิดร้ายอย่างนี้ข่อยคือบ่เคยเห็น
1: เพิ่นน่ะอยากใจร้ายแปลกๆอย่าไปเห็นร้าย12นักสัตว์เนี่ยมันงามดีตัวหนูจะรู้งั่วขานเสือนี่วอกลิ้งลักกาไก่ยาเกิดมีไก
0: ่แล้วนี่อย่างยาน
1: ี่กะจอคุ้นท้องแดงหนึ่งตัวบอกมาให้ปล่อยกันมันถือว่าท่านจักน้อยบนถือมาโอ้
2: แล้วลูกแล้ว

0: ติดบ่ล่ะนี่แม่
1: โอ้ยติดยากอยู่หน้าเลย
0: น้ำมันนี่บ่ล่ะนี
1: ่ลูกเขาใช้จังได๋บ
0: ่
1: บ่เบิ่งดอกย้ําหน้าแรงก็ได้
0: เอายายมาได้สายยาย
2: เอ้าพอผู้ใหญ่อันไปซอยงานบวชหลานชายอยู่บ้านดอนกอกเนี่ยพอผู้ใหญ่เฮ็ดหยังอ่ะ
0: ผมกําลังซ่อมรถครับนี่โอ้เขาใช้สินงามใช่ดิแม
2: ่เอ้ยงามตัวข่อยตําเองนี่12นักสัตว์คุณท้องแดงก็มีนั่นเห็นบ
0: ่ไว้คือเอาลายรูปหมาทรงเลี้ยงไปใส่ตีนสีนั่นซั่นยายบ่ยันเป็นการมิ่นเมืองสูงบ่นระวังถูกจับเด
2: ้อคือสิบ่เป็นหยังดอกติพอผู้ใหญ่
0: อ้าวนี่ก็แล้วแต่ยาย
3: ใครจะมาจับ

0: ว่าไงนี่เป็นบ้านไม่ใช่บุญมาป่ะ
1: แม่ครับทั้งนี
0: ้ไม่ใช่ซื้อบุญมาเป็นป่ะ

มีไงมึงเงินบ่พ่อใหญ่เห็นตัดประภาขึ้นรถไปแล้วไปใส่กับผู้งูคือกันสงสัยสิเป็นย้อนพาพื้นนั่นแหละพ่อใหญ่ว่าโอ้มันหนาเลยไม่ใหญ่มึงเห็นอีหยังบ่คือชาวบ้านชาวเมืองเขา

0: ง่ายนะเพิ่นบ่ได้จับหญ้าไปใส่ดอกเพิ่นพาหญ้าไปหาในหลวงในหลวงน่ะเพิ่นว่าหญ้านั้นตำสินคุณทองแดงงามเพิ่นก็เลยอยากให้หญ้านี่ตำหลายๆให้เป็นตัวอย่างเพิ่นก็เลยเอื้อนหญ้าเข้าไปบ่ล่ะจะเป็นของอันนี้ทางนี้งานสิสอน
1: ตอนนี้คอยเฮ็ดผ้าใหม่เป็นแล้วเด้ออยากให้พ่อเบิ่งหลายเพราะคอยคงบ่ได้ไปหาพ่อแล้วแหละคอยจะอยู่กับย่าหวังว่ามือพ่อสิมีบ้านมาอยู่กับพวกเฮาฮักพ่อหลาย

0: ั่นเอ้ยแล้วละไปลูก
1: จ้าไปแล้วไปแล้ว
0: นี่คือว่าท่านเพิ่น
2: วันนี้ได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะขึ้นถวายต่อหน้าพระบรมสาธิตลักษณ์พร้อมเพรียงกันแล้วบรรดาข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและพ่อค้าประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตั้งขบวนในบริเวณมณฑลพิธีรอพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกระทำพิธีถวาย
0: เครื่องราชสักการะ
2: จุดเทียนชัย
0: สาบท่านเพิ่นเห็นบ่มาเอามาที่น้ำเนี่ยที่น้ำเนี่ยโอ้ยมากกับบ่อื่น
3: กันอยู่กันเนาะ
0: สาน้องอีหลานนี่ล่ะ
4: คอยฮู้แล้วว่าเป็นหยังคนไทย

ถึงเอิญนายหลวงว่าพอเป็นหยังทุกคนถึงฮักเพิ่นหลายขนาดนี้ข่อยภูมิใจหลายที่เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับ

0: ยากก่อนเถอะ
1: ปู่ลงมาท้าไม่ขึ้นฟังพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฟังหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
0: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
2: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
3: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
1: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
3: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
4: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
3: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
4: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
1: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
3: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
1: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
0: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
3: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
2: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
3: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
3: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำ งดออก

0: ภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ความเสียหายที่เกิด

0: ที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
2: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่ง

ต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและมาคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กๆป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าครานพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆ

ร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทาง www.bltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ BLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อ

จกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

อรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากพระราชหัตถ์เลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดถึงพระสหายชาวนิวยอร์กก็เสด็จขึ้นเถลิงถวัญยราชสมบัติเพียง2ปีได้สะท้อนภาพความตื่นตัวของผู้รักความก้าวหน้าในการแสวงหาความรู้ต่างๆในช่วงนั้นดังความตอนหนึ่งว่าบัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และมีความยินดีในวิชานั้นๆเป็นอันมากจนกระทั่งบางคนรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระประสบการณ์ที่ทรงภาคเพียรเรียนรู้มาแต่ก่อนเลือกสรรวิทยาการสมัยใหม่ของโลกตะวันตกมาใช้ในสยามประเทศได้อย่างเหมาะสมเช่นการทำเหรียญกระสาบเพื่อใช้สอยในการแลกเปลี่ยนค้าขายทรงโปรดให้คณะราชทูตที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับอังกฤษจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับทำเหรียญทรงย้ำว่าให้เลือกแบบที่ทำเหรียญทองก็ได้เหรียญเงินก็ได้เครื่องจักรผลิตเหรียญได้เข้ามาถึงกรุงเทพมหานครตั้งเป็นโรงกระสาบสิทธิการในพระบรมมหาราชวังเริ่มผลิตเหรียญเงินออกใช้ได้ในปีพุทธศักราช2403ในคราวเดียวกันนี้ได้มีพระรหัสทะเลขาให้จัดซื้อเครื่องมือดับเพลิงมาใช้ในพระนครด้วยทรงกำชับว่าการที่ท่านทูตานุทูตได้ไปอยู่กรุงลอนดอนครั้งนี้ก็เป็นช่องที่จะได้หาของดีๆขอท่านจงเอาใจใส่หาสูตรยางใหม่และเครื่องมือดับไฟแต่อย่าตื่นเครื่องจักรฟืนจักรไฟคิดเอาแต่ที่ไทยจะใช้ได้และเป็นของไม่สู้โตใหญ่พอเอาลากหรือยกไปตามถนนเล็กๆเมืองนี้ได้นอกจากนี้การทำหนังสือพิมพ์ก็เป็นวิทยาการความรู้ที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อีกสาขาหนึ่งดังจะเห็นได้จากทรงโปรดให้ขุนมหาสิทธิโวหารได้ร่วมไปกับคณะราชทูตอีกคณะหนึ่งซึ่งไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสได้ศึกษาหาความรู้กลับมาด้วยส่วนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสมัยนั้นคือการสร้างเรือจักรกลไฟขนาดใหญ่แล่นไปได้ไกลในทะเลกว้างทรงโปรดให้จัดหามาใช้ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าในนานาประเทศเช่นกันทรงมีพระราชหัตถ์ทะเลขาไปถึงคณะราชทูตว่าให้เอาใจใส่ไต่ถามหาเรือเหล็กเล็กๆที่เขาจะขายหรือจะสั่งให้เขาทำจะเป็นเรือกลไฟหรือเรือแล่นใบก็ตามแต่จะเห็นควรอันหนึ่งถ้าซื้อเรือไม่ได้ก็จงเอาใจใส่จัดซื้อเครื่องแต่งเรือกำปั่นแล่นใบกำปั่นกลไฟตามอย่างของใหม่ๆดีๆในเมืองข้างยุโรปเพื่อแต่งเรือกลไฟที่ทำอยู่ที่กรุงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณให้นำมาใช้จึงเป็นอรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในยุคสยามอารยะโดยแท้

ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาศิลปกรรมสยามยุคใหม่พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนำสยามประเทศเข้าสู่ยุคใหม่โดยการเจริญธรรมพระราชมัยตรีกับชาติตะวันตกนั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมในรัชสมัยทั้งรูปลักษณ์วัสดุประโยชน์ใช้สอยและคติความเชื่อเริ่มจากทรงโปรดให้สถาปนาพระอภินวนิเวศเป็นพระราชมณฑลใหม่โดยทรงมีพระราชปรารภว่าในแผ่นดินของพระองค์ได้มีทางพระราชมัยตรีกับมหานครใหญ่ๆทั้งทางยุโรปและอเมริกาซึ่งมีธรรมเนียมทางการทูตต่างจากสยามเช่นให้ความสำคัญกับพระราชทูตมากกว่าพระราชสารและเข้าเฝ้าด้วยการยืนพระอภินวนิเวศจึงลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังในประเทศตะวันตกมีพระแท่นราชบัลลังก์อยู่สูงในระดับที่พอเหมาะแก่การยืนเข้าเฝ้าหลังจากมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑลในพุทธศักราช2402ราชทูตฮอลันดาและราชทูตจากประเทศอื่นๆได้เข้ามาทำหนังสือสัญญาทางพระราชมัยตรีอย่างต่อเนื่องพระองค์ได้ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นท้องพระโรงของพระอภินวนิเวศทุกครั้งอีกทั้งในส่วนพระราชวังในหัวเมืองเช่นพระนครคีรีที่เพชรบุรีพระราชวังจันทร์เกษมที่พระนครศรีอยุธยาพระนาราย

ราชนิเวศที่ลพบุรีก็ทรงโปรดให้สร้างด้วยศิลปกรรมพระราชนิยมเช่นเดียวกันและยังแพร่หลายไปยังข้าราชการพ่อค้าคหบดีที่ได้พากันสร้างบ้านเรือนอาคารพาณิชย์ตามอย่างทั้งในพระนครและหัวเมืองนอกจากนี้ด้านศิลปกรรมที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะทั้งสร้างสรรค์ใหม่และอนุรักษ์ของเดิมเช่นประติมากรรมพระพุทธรูปที่เคยสร้างโดยอ้างคัมภีร์มหาปริศลักษณะทรงสอบสวนพุทธลักษณะใหม่และทรงโปรดให้สร้างแบบที่ไม่มีพระเกศมาลาครองผ้าจีเป็นริ้วเหมือนกับการครองผ้าของพระสงฆ์พระพุทธรูปสำคัญที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4จึงมีพระพุทธลักษณะตามพระบรมราชวินิจฉัยทั้งสิ้นงานจิตรกรรมซึ่งมีการริเริ่มเขียนตามแบบอย่างของตะวันตกมีช่างเขียนที่มีชื่อเสียงคือครัวอินโคงเขียนภาพสามมิติเหมือนจริงด้วยสีฝุ่นอย่างสวยงามแม้จะเป็นภาพที่ทันสมัยแบบฝรั่งแต่ก็มีเนื้อหาตามไทยประเพณีมีเรื่องที่เขียนเน้นประโยชน์เพื่อการศึกษามากขึ้นได้แก่ภาพปริศนาธรรมภาพประวัติพระอริยสาวิกาพระอัครสาวกและภาพพระราชพงศาวดารเป็นต้นในส่วนที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพระเจดีย์ทรงมีพระราชดำริว่าพระเจดีย์ทรงกลมแบบสมัยอยุธยามีส้วนทรงสวยงามโปรดให้ถ่ายแบบมาสร้างเป็นมหาเจดีย์ในพระอารามที่ทรงสร้างหลายแห่งและทรงอนุญาตให้ราษฎรสร้างวัดตามอย่างพระอารามหลวงได้ศิลปกรรมอันสวยงามที่เคยตกแต่งพระอารามหลวงจึงได้แพร่หลายมาสู่วัดราชมาจนถึงทุกวันนี้ศิลปกรรมสยามยุคใหม่จึงเป็นเอกลักษณ์สยามอย่างงามสง่าเป็นที่ชื่นชมของนานาอารยประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน

พัฒนาภายในและสร้างป้อมปราการแข็งแกร่งจากภายนอกพระราชกุศโลบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สยามประเทศเริ่มเผชิญกับชาติมหาอำนาจของโลกตะวันตกในยุคแสวงหาอาณานิคมครั้งใหม่แต่ด้วยพระประสบการณ์และพระราชอัธยาศัยทรงโปรดการศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่อย่างรอบด้านจึงทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายทั้งด้านการต่างประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินลุล่วงด้วยพระปรีชาสามารถดังเช่นการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศมีชาติต่างๆเข้ามาทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีถึง14ประเทศเช่นเดียวกับสนธิสัญญาที่ทรงทำกับอังกฤษและยังทรงโปรดให้คณะราชทูตอัญเชิญพระราชสารตอบแทนไปยังราชสำนักอังกฤษและฝรั่งเศสตามธรรมเนียมทางการทูตอีกด้วยด้านการจัดการปกครองภายในนั้นทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทั่วหน้าจึงทรงคัดสรรเจ้าเมืองไปทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกันซึ่งมีผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขโดยตรงทรงย้ำเตือนถึงสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือการติดสินบนเพื่อให้ได้รับตำแหน่ง

ดังกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าใครตะกุยตะกายขึ้นก็คงเดินเหินเสียสินบนเงินสินบนนั้นจะเอามาแต่ไหนก็คงจะไปรีดเอาทำให้ราษฎรได้ความเดือดร้อนยิ่งไปกว่าปกติเป็นแน่ที่ก้าวหน้าคือทรงพระราชดำริให้มีคณะลูกขุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินคดีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครั้งนั้นทรงโปรดให้เสนอชื่อผู้ควรดำรงตำแหน่งได้ทั้งข้าราชการจากวังหลวงวังหน้าและผู้มีสติปัญญาชั้นผู้น้อยก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เสนอชื่อมาได้ในด้านการพระศาสนาทรงทำนุบำรุงด้วยการสร้างปฏิสังขรณ์ทวารวัตถุสถานทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้บริสุทธิ์ต้องตามพระวินัยด้วยเหตุที่ทรงรอบรู้พระธรรมอย่างลึกซึ้งทรงปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการดำรงพระสติมั่นคงในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพดังที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขอขมาพระสงฆ์เป็นคาถาบาลีด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลา18ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติทรงนำพาสยามประเทศให้เจริญก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการอย่างมั่นคงปลอดภัยนับเป็นพระอัจฉริยภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นจอมปราดแห่งสยามโดยแท้พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจก้าวหน้าระบบเงินตราใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงพุทธศักราช2394ถึง2411ถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศสยามมีการปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยในทุกๆด้านทั้งนี้ก็เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติท่ามกลางกระแสทานลัทธิจักรวรรดินิยมชาติตะวันตกซึ่งกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองการทหารและการค้าเข้ามาสู่เบื้องบูรพาทิตย์การลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษกับสยามเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398ซึ่งมีเซอร์จอห์นบาวริงพระยาสยามมานุกูลกิจสยามมิตรมหายศซึ่งเป็นพระราชทูตของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรเข้ามาทำการแก้ไขสนธิสัญญาเก่าที่แฮนนี่เบอร์นีย์ทำไว้ในสมัยรัชกาลที่3เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369เป็นที่มาของการเรียกสนธิสัญญานี้ว่าสนธิสัญญาเบาริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่เช่นเศรษฐกิจพอยังชีพเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจการตลาดหรือเศรษฐกิจการค้าเมื่อรัฐอนุญาตให้ส่งออกสินค้าต้องห้ามคือข้าวได้โดยเสรียกเว้นปีที่ขาดแคลนทรงโปรดให้ประกาศเตือนราษฎรรู้ล่วงหน้าเป็นระยะให้ทราบถึงผลกระทบของการทำสนธิสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเรื่องข้าวเช่นให้ซื้อข้าวไว้แต่เมื่อยังมีราคาถูกจะได้ขายมีกำไรเมื่อขายข้าวออกต่างประเทศหรือหากปี

ใดข้าวมีราคาสูงขึ้นก็ให้เร่งซื้อไว้เสียก่อนจะได้มีเพียงพอต่อการบริโภคการอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้นี้ทำให้สยามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีลูกค้าวานิชพากันเข้ามาค้าขายจำนวนมากและเพื่อความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนซื้อขายจึงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เหรียญนอกได้ทรงมีพระราชดำริเห็นว่าเงินเข้ามาในบ้านในเมืองก็มีคุณแก่แผ่นดินมากขึ้นด้วยราษฎรจะได้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์ได้ลูกค้าชาวยุโรปค้าขายจะได้ใช้เหรียญเงินกันได้แล้วให้ประกาศให้พ่อค้าวานิชราษฎรรู้กันทั่วหน้าว่าตามใจจะใช้เงินเหรียญกันดูเถิดในที่สุดมีพระราชดำริให้มีการผลิตเงินเหรียญขึ้นใช้เองคณะราชทูตไทยที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับราชสำนักอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2400พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาสำทับแก่คณะราชทูตไปว่าข้าพเจ้าจะใคร่ได้เครื่องมือที่จะทำเหรียญตามอย่างตราไทยที่ให้อย่างไปขอท่านทูตานุทูตจงเอาใจใส่ในการนี้ภายในเวลา5ปีได้มีเหรียญกษาปออกใช้พอเพียงหลายราคาทั้งเงินเหรียญดีบุกทองคำทองแดงด้านหนึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีฉัตรเคียงสองข้างอีกด้านหนึ่งเป็นตราแผ่นดินรูปจักรและรูปช้างอยู่ภายในที่รอบวงจักรมีข้อความบอกราคาของเหรียญระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและระบบเงินตราอย่างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยในสายตานานาอารยประเทศ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

โดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้เล่นอะไร

0: ลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: ฮะเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
4: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
4: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
1: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ระวังส่วนฉันจะเป็นเมียน้อยพี่เองนะแต่ฉันขออย่างเดียวฉันขออย่างเดียวอย่าทิ้งลูกกับฉันไปนะพี่นะนะพี่นะพี่นะพ่อ
1: จำวันนี้ไว้เลยนะพ่อไม่เห็นหนูกับแม่เป็นครอบครัวหนูก็จะไม่เห็นพ่อเป็นพ่อหนูเหมือนกันหนูจะเรียนไปทำงานไปแล้วจะตั้งใจเรียนถึงสูงจะพิสูจน์ให้เห็นว่าถึงพ่อทิ้งไปเราก็อยู่ได้

0: ดินโคลนถล่มลงมาทับบ้านทุกคนจ้ะแม่นัดออกเวรตอน7 โมงเช้ากลับถึงห้องกำลังจะนอนได้ยินเสียงหวอก็รีบออกไปช่วยเขา
1: แม่นี่แม่ก็ดูข่าวทีวีอยู่น่าสงสารมากเลยนะเห็นว่าตายเยอะเลยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะแต่นัดก็ช่วยชาวบ้านไว้ได้หลายชีวิตเหมือนกันนะ
1: เป็นกุศลอย่างแรงเลยนะลูกแม่แล้วคนเจ็บหลังเป็นยังไงบ้าง
0: ที่บาดเจ็บทางด้านร่างกายก็รักษากันไปแต่ที่บาดเจ็บทางด้านจิตใจนี่สิแม่หลายคนนะซึมเศร้าบางคนก็จะร้องไห้ไม่หยุดนี่มีบางคนนะถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าสิ้นเนื้อประดาตัวก็มีนัดไม่รู้จะช่วยเขายังไงนัดไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยอ่ะหนูก็เลยว่าจะเรียนต่อโททางด้านพยาบาลจิตเวชจ้ะแม่จบออกมาก็จะสามารถดูแลคนป่วยทางใจได้เลยนะแม่

0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้นะก่อนกินข้าวนี่เม็ดนึงแล้วก็2ตัวนี้นะ2อันนี้นะ
0: ค่ะ
1: หลังกินข้าว
2: ป้าจ๊ะบ้านคุณสมรเนี่ยไปทางไหนจ๊ะ
0: ไปทางนี้หมอจะไปหาเหรอ
2: จ้ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: คนนี้ที่อยู่หมออ่ะจะไปบ้านอย่างนั้นดีกว่า
2: ทำไมล่ะจ๊ะป้า

0: มีใครอยู่ไหมจ๊ะ
1: มาหาใคร
0: สวัสดีจ๊ะคุณลุงเหลือพ่อของคุณสมรใช่ไหมจ๊ะ
1: เอ็งเป็นใคร
0: หนูชื่อณัฐพรจ้ะเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลจังหวัดน่ะหนูแวะมาหาคุณสมรเห็นว่าไม่ไปหาหมอมาหลายปีแล้วหนูห่วงว่าเดี๋ยวการรักษาจะไม่ได้ผลนะจ๊ะลุงเหลือทำไมลุงไม่พาลูกสาวไปหาหมอล่ะลุงเหลือลุงเหลือจ้าลุงเหลือ

0: ไงคุณหมอนัดเจอสมอนไหมครับ
1: ไม่เจอจ้ะพ่อเขาไม่ให้เข้าบ้านอ่ะ
0: พ่อหรือผัวกันแน่ครับ

0: นะได้ข่าวว่าพยายามไปตามลูกสาวลุงหมูกลับมารักษาหรอ
1: ใช่จ้ะ
0: นะเสียเวลาเปล่านะเชื่อพี่เถอะ
2: ชอบหนีออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกแนวทางการรักษายังหาสาเหตุการรักษาต่อไปกลับบ้านไม่ถูก
3: หนูกำลังจะไปเข้าเวรนะจ๊ะก็เลยว่าจะแวะรับคุณสมรไปด้วยกันลุงจะได้ไม่ต้องไปส่งไงจ๊ะเนี่ยหนูมานั่งคิดดูแล้ว

0: ตอนเด็กแม่ทำหล่นหรือไงดุมันกับหมา
1: จะกินไม่กินข้าวเนี่ย

0: กินซะแล้วก็รีบๆกลับไป
1: เดี๋ยวกินเสร็จแล้วอ่ะหนูอยากจะคุยกับลุงเรื่องคุณสมรหน่อยอ่ะจ๊ะถ้าลุงไม่พาลูกสาวไปรักษาเขาก็จะไม่หายนะจ๊ะ
0: จะวุ่นวายแล้วนักหนาฮะ
1: คุยวันหลังก็ได้จ้ะ
2: เจ๋งนะเราอ่ะ
3: ไปไหนมาก็ไหนบอกให้พามารักษาไม่ใช่เหรอ
1: จ้าลุงรอแป๊บนึงนะจ๊ะ
4: ลุงก็ไม่ยอมคุยกับใครเลยนะแค่รอแต่นัดคนเดียว
1: ได้ได้ถึงนัดจัดการเอง
5: ลุงเหลือไม่ต้องห่วง
1: เดี๋ยวลูกนอนอีกแป๊บนึงนะกลับไปจ้ะ
5: ฉันนั่งค่ะคุณนะที่ลุงเหลือเขาต้องล่ามซ่อสมอเนี่ยเพราะว่าเธอชอบหนีออกจากบ้านเดี๋ยวก็มีสติเดี๋ยวก็เหม่อลอยบางทีเด็กก็กลับบ้านไม่ถูกแต่นิสัยเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กใจแตกนะหมอเชื่อว่าอาการที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเป็นเพราะเขาเสียแม่ตอนเด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันยังไงถ้าเรารู้สาเหตุเราอาจจะรักษาเขาได้ดีกว่านี้ไม่ต้องกินยาไปเรื่อย
6: ๆใช่อาการชุดสีม่วงชุดที่18คุณริ้วเทาเยื่อบุสุกค่ะชุดที่19
3: มันหลบออกไปหลายครั้งเขาต้องไปตามกลับมาตลอดครั้งสุดท้ายต้องไปตามที่สุไหงโกนลกโดนข้ารถไปหมดตัว
1: รักษาตัวที่นี่หลบไปไหนไม่ได้หรอกจ้ะพอรักษาหายแล้วค่อยกลับบ้านเขาก็จะไม่หลบไปไหนแล้ว
3: ยิงพูดเองนะครับลองดู
7: แมทพี่ขอเตือนอะไรเธอหน่อยนะ
1: อะไรจ๊ะ
7: เดี๋ยวไว้ใจลุงเหลือ

0: ไป
1: ไปไหน
0: ไปเที่ยวว
2: ันนี้จูนกับทีมจะพาคุณผู้ชมลัดเลาะเชิงเขาชมธรรมชาติแบบท้าลมหนาวกันค่ะ
3: แหมชอบละสิ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะวิ่งเข้าสองล้อมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปกันเลย
0: ไปไป
1: เดี๋ยวไปไหนไปไหน
0: ไปเที่ยว
1: ชอบเที่ยวหรือไง
2: เลยค
0: ่
2: ะ
0: เ
1: ออแล้วจะไปทำไม
0: ไปหาแม่
4: นัดไปคุยกับลุงเหนือมาแล้วนะคะแกเล่าให้ฟังว่าตอนที่เมียแกตายเนี่ยสมรอายุ6ขวบแล้วก็แต่ร้องไห้แกก็เลยหลอกลูกว่าแม่ไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับ

0: คิดว่าอาจจะเป็นเพราะคำนี้หรือเปล่าคะสมอร์ก็เลยฝังใจ
1: เสียใจกับสับสนประกอบกับไม่ได้รับการเยียวยารักษาอย่างถูกต้องทำให้เขามีอาการป่วยทางจิต
0: ถ้าเกิดเป็นรูปแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยสมองจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีเลยค่ะ
1: หมอคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในความคิดของสมองตอนที่เขา6ขวบอะนะการที่เขาหลบออกไปข้างนอกก็คือการที่เขาไปตามหาแม่พอไม่เจอแม่ก็เลยไม่ยอมกลับบ้าน
0: แล้วอย่างนี้แนวทางการรักษาจะรักษาไงคะ
1: ลุงเหลือคงไม่สามารถทำหน้าที่แม่ได้อะนะไม่อย่างนั้นสมอนก็คงไม่หวยหาแม่ขนาดนี้คงต้องหาใครสักคนมาทำหน้าที่แม่ทำได้ไหม
0: เป็นแม่เลยเหรอคะ
1: ไม่ใช่หมอหมายถึงใครสักคนที่มาทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ช่วยชดเชยความรู้สึกขาดแม่ของสมอนน่ะ
0: นึกว่าต้องไปเป็นเมียลุงเหลือซะแล้ว

0: อยากไปเที่ยวอยู่ไหมเนี่ยไม่อยากไปหรอนี่ดูสิมีทุ่งหญ้าเขียวๆป่าเขาลำนาวไพรสถานที่เที่ยวธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะ
1: ไป
0: ไม่ไปท่าทางอ่ะจะหายแล้วนะเราอ่ะ
2: เด็กน้อยบอกกับ

0: ค่ะ
1: ฮัลโหลนะคะน้านสมอนเดี๋ยวจะห้องพักไปไม่รู้หายไปไหนอ่ะตอนนี้ตามหากันให้วุ่นเลย
0: อะไรนะคะ
1: นัดรีบกลับมาโรงพยาบาลก่อนได้ไหม
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวรีบไปค่ะ

0: อะไรมากสมอนเป็นไงบ้างพี
1: ่เจอตัวแล้วโชคดีนะที่ไม่ได้ไปไหนไกลอ่ะมารีบตามมาเลยนะเดี๋ยวพี่พาไป
2: กำลังจะรถไปตามหมดพอดีถ้าถึงก็เจออย่างนี้นะครับ
0: สมอนสมอน
3: หมอนัทหมอนัทเป็นอะไร
0: พี่รถล้มนิดหน่อยจ้ะ
3: ไปหาหมอสมอนพาไปหาหมอเจ็บมากไหมไปหาหมอไปหาหมอนะ
4: หมอว่าสมอนเนี่ยเขาอาการดีขึ้นมากแล้วนะ
0: แต่ว่าสมอนเพิ่งออกจากห้องพักเองนะคะ
4: แต่เขาไม่ได้หนีไปไหนไกลๆไม่ใช่หรอหมอว่าเขากลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะยิ่งอยู่ที่นี่นานก็จะคุ้นเคยกับที่นี่มากเกินไปอ๋อแล้วก็บอกมึงเหลือให้ดูแลลูกดีๆอย่าดุลูกอีก
0: ได้ค่ะ
4: ต้องทำให้สมอนนะเขาเห็นว่าบ้านเป็นบ้านที่สำคัญนะจะต้องกินยาต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วย
0: ค่ะแล้วก็ลุงเหลือแกไม่ค่อยสะดวกมารับอะค่ะงั้นเดี๋ยวนัดจะไปส่งสมอนเองนะคะ
4: ระวังตัวด้วยละกัน
0: ค่ะเข้ามาจ้ะลุงเหลือจ้ะลุงเหลือไปไหน
5: ไป
0: ไป

0: มอนัสเป็นอะไร
1: พี่ขอเตือนอะไรเธอหน่อยนะเดี๋ยวไว้ใจลุงเหลือ
2: คุณมีดูอย่างหมองอ่ะเดี๋ยวไปบ้านอย่างนั้นดีกว่า
3: พ่อหรือผัวกันแน่ครับ
4: เรื่องในครอบครัวข้าเองอย่ามายุ่งเองมาอีกแล้วก็โดนแน่ไป
0: พี่นาจะไปไหนพี่นาพี่หมอนัสพี่หมอนัสจะไปไหน
4: กลับมาได้ไงสม
0: องหมอนัท

0: มึงจะไปไหน
1: คือจะลองดูว่าสมอนจะปีนออกไปได้หรือเปล่าอ่ะจ๊ะมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะ
0: เอ็งเห็นคนในห้องนั้นแล้วสินะถ้าอย่างนั้นเอ็งยังไปไหนไม่ได้มาจอดนะเฮ้ยหยุดก่อน
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: เฮ้ยจะบ้าไปแล้วหรือไงวะจะบ้าไปแล้วนะเอ็งหยุดดิ้นแล้วฟังข้าก่อนสิวะ

0: มันก็ลูกสาวข้านี่แหละชื่อนางบุษบาเป็นน้องของนางสมรมัน
1: แล้วน้องเขาเป็นอะไรเหรอจ๊ะ
0: เขาเป็นบ้าเหมือนพี่มันแหละแต่บ้าคนละบ้ากันนางสมรมันชอบหนีออกจากบ้านแต่นางบุษบามันไม่ชอบนุ่งผ้า
1: แล้วทำไมลุงไม่นุ่งให้เขาล่ะ
0: ข้าก็พยายามหลายคนละแต่จะนุ่งให้ทีไรมันก็ร้องไห้โวยวายถีบข้ายังก็ข้าจะเข้าไปทำร้ายมันพอจะเอาผ้าห่มไปห่มให้มันก็ดิ้นยังกับหมาถูกน้ำร้อนข้าก็เลยต้องเอาออกเนี่ย
1: แล้วอย่างเงี้ยน้องเขาเคยเอาไหนบ้างไหมจ๊ะ
0: ตอนข้าออกไปทำไร่

0: ันก็เดินออกไปนู่นไปนี่โทงออกไปพวกชาวบ้านเขาหัวเราะจ่าอะไรยังกับหมูกับหมาไอ้พวกเด็กเวรแถวนี้ก็เอานู่นเอานี่ปลาเขาใส่เขาก็เลยต้องขังไว้อย่างเงี้ย
1: ลุงเคยพาไปหาหมอบ้างหร
0: ือ
1: เปล่า
0: วะแล้วเองก็พูดแปลกมันไม่นุ่งผ้าอย่างเงี้ยจะพาไปยังไงล่ะ
1: ลุงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยหนูจัดการเอง

0: ี่พี่หมอนัดนี่เนี่ยพี่หมอนัดพี่หมอนัดพี่หมอนัดเจอดี
1: แล้วบุญนี่เป็นลูกคนเล็กของเหลือเหรอคะ
2: สนใจแต่เรื่องนางบุษบากับนางสมรก็พอแล้วหมอ
3: ไปไปไปกลับไปฮะ
4: จ้าเดี๋ยวเราข้ามนิดนึงนะพี่ข้ามก่อนนะนี่นี่นี่เดี๋ยวมาเลยเย้เก่งมากไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เชื่อหรือยังว่าเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าแต่ว่าเราอะกำลังปลอมตัวเป็นหมีแพนด้าปลอมตัวเป็นหมีแพนด้า
5: วันนี้มีหมีแพนด้าสาวสวยมาเที่ยวโรงพยาบาลด้วยขอหมอคุยกับหมีแพนด้าได้ไหมคะคนไข้เนี่ยมีพัฒนาการเหมือนเด็กอายุ5ขวบหมอคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตอนที่เขาสูญเสียแม่ไป
1: ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับสมรพี่สาวของเขา
5: ใช่สองพี่น้องสมรกับบุษบาเนี่ยตอนเด็กๆน่าจะใกล้ชิดกับแม่มากต้นเหตุน่าจะมาจากการที่เขาขาดแม่ต้นเหตุเหมือนกันแต่แสดงออกแตกต่างกัน
1: แนวทางการรักษาจะเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: หมอคิดว่าเราจะต้องหาจุดเชื่อมให้ได้ก่อนว่าการที่เขาสูญเสียแม่เกี่ยวข้องกับการที่เขาไม่ยอมสวมเสื้อผ้ายังไง
6: นัดทำอะไรอยู่อ่ะ
7: นัดกำลังดูเคสที่มันคล้ายๆกับของบุษบาอยู่อะค่ะ
6: คืองี้นัดพอดีว่าพี่ทำงานอยู่แล้วคอมพี่มันแฮงอีกแล้วอะขอยืมคอมนัดก่อนได้ปะ
7: ได้ดิพี
8: ่แต่คอมนัดมันเก่าเลยนะ
6: ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวขอยืมไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบมาคืน
8: จ้ะ
6: ขอบใจจ้ะ
4: เรามาเล่นเกมกันไหมจะให้บุษบาเป็นลูกหมีส่วนพี่อ่ะเป็นแม่หมี
6: โอ้โห
9: เหมือนไม่เหมือนเล่า
7: ทำไมล่ะจ๊ะ
9: เพราะถ้าเป็นแม่ต้องใส่เสื้อผ้าให้ด้วย
1: นัดคิดว่าคนที่แต่งตัวสวมเสื้อผ้าให้กับบุษบาตอนเด็กๆก็คือแม่ของเธอพอแม่ของเธอตายไปเธอก็ไม่รู้จะแต่งตัวให้กับตัวเองยังไงพ่อแต่งให้ก็ไม่ชอบเพราะว่ามีแม่คนเดียวที่รู้ว่าจะแต่งตัวให้กับเธอยังไงเธอถึงจะสวยแล้วก็น่ารักค่ะ
10: เป็นไปได้งั้นไหนลองบอกซิว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงต่อ
1: สมรเป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งคนในครอบครัวแล้วก็เป็นผู้หญิงค่ะจะให้สมรดูแลบุษบาให้ได้เหมือนแม่ของเธอให้ได้มากที่สุดทางหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของสมรและอีกทางหนึ่งก็จะได้มีคนดูแลบุษบาได้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
10: ทำตามที่คุณว่านั่นแหละเก่งแบบนี้เดี๋ยวก็คงได้เป็นด็อกเตอร์แน่ๆแล้วนี่คุณขับมอเตอร์ไซค์แขนเดียวคนเดียว200โลไปส่งโครงงานขอทุนปริญญาเอกถึงที่นู่นเลยเหรอ
1: นัดลืมไปเลยค่ะนัดแค่นี้ก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะ

0: อนุญาตค่ะ
1: เอาเรื่องแขนไปโดนอะไรมาล่ะ
0: อุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะโครงงานสอบขอทุนค่ะ
1: ฉิวเฉียดเลยนะเราอาจารย์จะขอตรวจสอบเอกสารก่อนเนาะเราจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาขอทุนปริญญาเอกให้วันสองวันนี้ล่ะ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าโรงพยาบาลที่อุตรดิตถ์มีเคสรออยู่อะค่ะ
1: ดูแลตัวเองด้วยนะเดินทางก็ระวังด้วยแล้วกัน
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: นางณัฐพรอยู่ที่ไหนถามว่านางณัฐพรอยู่ที่ไหนณัฐพรอยู่ที่ไหน

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริ

0: หรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
1: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉันท์นะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะ ครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
2: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทศพิธราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนิกรเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุม

0: บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องและก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนๆนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ชั่วขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาและก็นี่ภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างนี้พระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชินีคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดรัชกาลทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบูรณาจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการศาสนสงฆ์ศาสนสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดนี้สมเด็จพระบรมพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัฐญาติสืบราชสมบัติมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของ นักธรรม

0: แล้วก็บาลีสองอย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยในสองด้านเนี่ยในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมและก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรเนี่ยถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยคเก้าอย่างเป็นสามเณรเนี่ยได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
1: เคยได้ยิน สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราชโองการในโอกาสสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปธรรมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประสบกรณิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญ บึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคะบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลอเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
4: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่3มีนาคม2560ที่ผ่านมา
5: ค่ะ
4: นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนะแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทําบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำแต่เดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทีมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาไถประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้งี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระบรมราโชบายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กๆไปเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองซี่กว่า บนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแผนก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงเนี้ยเรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอกรเลี่ยมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจะมาคิดนี้จะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและห่วงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราชบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเศียรเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักพระองค์มาก
2: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎรและบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
5: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
3: สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระศกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทําให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆครับก็ทําให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทํานะครับหลังจากขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

ลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวลเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอหนวดกำลังนวดถวายพลางกราบทูลว่าเขาอุตส่าห์มาทางไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอหนวดผู้นี้มีอายุ90ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพ

จากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการกรอบฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพลงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำ

ว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝ่ายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝ่ายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

ิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, a small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูล นะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กราบบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำ

หน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยนานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอะ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบรูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เอาทุกหยอดเนี่ยเอาแล้วนะ
1: กันเอาไม่ได้ก็อย่าถือก็ได้เรา พร้อมแล้ว
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เ
3: จ้าเจ้าเจ้า
2: เ
3: จ้าเจ้าเจ้
2: าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอยู่นี้มาแก่อยู่นี้เอาต้นมาแก่นี่บนให้บังไฟพญานาคขึ้นให้ดู
3: กันตะลกธรรมดาแล้ว
2: ก็น่ะมามา
3: ต้องใกล้กว่านี้
2: มาข้างมาเข้าตั้งเอาแล้วกูลองลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
4: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้คุณตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34
5: 35 36 37

ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีไนเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงาน

0: สะเลระแนนถึงโรงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงโรงเรียนบิทลงลักๆถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระสายถึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบลูถึงวิทลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมปัวเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกันเลยก็อีเว้าภาษาโรกําเปมปัวน่ะติอ่ะมาให้กระตานตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยก็เว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้ก็เว้าภาษาโรออนกอนชะงัดอันในตังปะตะเวตระณะลันตังภาษาโรมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้ก็เว้าภาษาพื้นบ้านแต่ว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: ងណែនទៅទេរូនជឿនេះអង្កត់តុំតុំពឺក៏ວ່າដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າដែរប្រសាប់រូវតុំពឺក៏ວ່າដែរណាครับតែວ່າជួអត់ជួងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាណាគូលអន្តងពូនណាណាครับអគីជួងក់ជួចាក៏សំបាយអណ្ដោតឆែតជឺអានតអបនជុំងក់ជក់ចាប៉ថែវណៃលក់ចប់ប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កណោះអយុតាដកខងណៃផបនពើយ៉ាងនេះ
1: หากคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างอีเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลยเบิ้นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาถึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเซยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมครอบครัวตึงดองมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองญิปูนาดะคองกะนายหาโยเรงตะยาออนเตกัดซอตะยาอัมปะเนพยานาคเปิ้นออนพยานาคซอซึยเอ้ยจะกะตะยาออนกะซอดอากาปวีบะหายบะหายในอีอายุละคองดอตลอดจนบะหายเฒ่าคะในคือเจด บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงดะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงมูเคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงคองดะเกิดมูเกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดะคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
3: ให้อาเปิ้นหรืออาตะเวิน
4: อาตะเวิน
3: อาตะเวินให้ตังค์เยอะได้ครับไหมให้อีเอตะกาให้เอตะกาตื่นไปละเช่นไรนะตีอ่ะ
4: จะอีไปจ้า
3: อ่อนตะกาไปให้จูอ่อนปื้ดซาซาไม่เกี่ยงไปเลยฟาดซ้ำเกี่ยงโอ้ก็เกี่ยงหล่นเลยฟาดซาปากบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอะตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอเสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
5: เดอะคองเลยกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กันนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
: อ
2: วนปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยนึงดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการแต่ละทอยออนอันนึงดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
6: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล
3: ์ปลาอะไรจับปลาที่ไ
6: หมไปเอาพี่จับปลา
7: ปัญหาหนัวทีเบาตือท้าออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางตาอายแซงท้าปัญหาจุ่มในสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
2: กำลังจ
7: ะกุมบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดตือหนัวโดยเอตุสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคืนอาเทียยาออน

ยาอ่อนทะแนนเนี่ยทะเลรักษาภาษาของวีนไฮยาพาดอกตั้งแต่ดุนแก่แก่ประชอบเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดังเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

0: ภาพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่สาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
1: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่ป้อนข้าวป้อนน้ำให้ค่ะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
1: ้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกับเป็นคนที่มีบุญคนนึงที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมืองแปดริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสูตรเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าครับผมโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาให้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านผู้ว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านผู้ว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตำซะถ้าพีหายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
2: เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อนเดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำเนี่ยท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แต่เอาน้ำต่อแล้ว
1: อะไรต่อน้ำประหลาดต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: เลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องตั้งต้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มทำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกหน้านี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้สุดยอดครับว่า
2: ไอ้โม้ไม่เน
1: ี่
2: ย
1: ไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฟังชมด้วย
1: โอเคเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ว่า
2: เชิญเชิญ
1: ขอบคุณนะครับ
2: อร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอา
2: ครับ
1: เอาจริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
4: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะวันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
4: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
4: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนั้นรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
4: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าส้มแผ่น
5: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยกับพิมเสนสามสายพันธุ์
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
5: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
5: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
5: เชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
6: ยำมะม่วงปูมายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอา โอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
6: แม
1: ่แม่คิดแล้วเวลาขายสั่งให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
6: ครับ
1: นะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
3: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
3: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
3: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
3: ดอกคำฝอยค่ะ
1: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
3: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมบอกข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเทรานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
7: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกที่ต้องมานะ
7: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค
1: ่
7: ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
7: ใช่ค
1: ่
7: ะ
1: อร่อยคุณโย
7: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
7: ใช่ ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
7: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
7: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
0: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาลาแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
1: โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
8: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
8: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาลาแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำกี่ปีแล้วครับกาลาแมนี่
8: ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่นิก
8: ใช่ค่ะชิมได้
1: อันนี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
8: 35ค่ะ
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยนะดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่มั้ยครับ
8: ค่ะ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดํา
9: ค่ะมะม่วง
1: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดําด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเค้ามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
9: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
9: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
9: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: แปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
9: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
9: ้
1: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
9: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
9: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
9: ะ
1: พอมันออกผลน้อย
9: จ
1: ้
9: ะ
1: โอ้นี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
10: คร
1: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
10: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ

0: แต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
1: ใช
0: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
1: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดๆเลยแม
1: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
1: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
1: อ๋อเกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงครับ
1: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
2: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
0: ตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่ง
3: ครับ
0: ผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
4: น้ำดอกไม้
0: อันนี้แบบอ่อน
4: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
0: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
4: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: มันเปรี้ยวอย่างเด
4: ียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
0: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
4: โอ้
0: อยากกินมะม่วง
4: มันจะเข็ดเอาสิน้อง
0: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
4: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
0: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
4: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
0: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
4: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
4: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
0: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
4: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
0: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
4: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
0: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
4: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งกร่อยมีทั้งตืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลอะไรก็อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
4: ไม่ใช่
0: ก็อร่อย
4: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
0: แปลว่าดินมันดี
4: ใช่ใช่
0: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
4: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
0: เรื่อยมาเรื่อยๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
4: ใช่เป็นภูมิปัญญา
0: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
4: ๆเยอะมาก
0: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหได้พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
4: อย่างนี้ก็ทู
0: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
4: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทู
0: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
4: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวหวาน
0: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
4: ็
0: ง
4: อมหน่อยๆเนื้อแข็งเนื้อแข็ง
0: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
4: ใช่จะเนื้อนุ่ม
0: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
4: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
0: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ่อ
4: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
0: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะทำไมเขาไม่ปลูกกัน
4: มันจะออกยากมาก
0: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
4: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
0: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
4: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
0: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
4: หายากหากินยากหากินยาก
0: ฝั่งนู้น
4: ฝั่งนู้นใหญ่กำนะใหญ่กำนะ
0: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
4: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
0: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
4: กินสุกก็กินสุกฮะ
0: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
4: ใช่
0: ไม่ใช่สุกนิ่ม
4: เนื้อไม่ค่อย
0: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
4: กินสุกเลย
0: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
4: สักจะรอ
0: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ่นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อ

0: อันนี้สวย
1: นะอันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศนะ
2: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยๆอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
1: เขาเลยไทยก็เลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
2: โอ้แต่สีสวยนะ
1: สีสวย
2: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
1: เพิ่งเข้าบ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรา
2: แต่อันนี้กินสุกกิน
1: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
2: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับ
2: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
1: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
2: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
1: ใช่ใช่ที่รสเข็นรส
2: อร่อยมากเนี่ยเนื้อ
1: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
2: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
1: เนื้อสีจะสวย
2: สุดยอดเลย
1: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
2: มันขุนศรี
1: ครับ
2: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
1: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
2: ที่หัว
1: ใช่
2: แต่กินดิบ
1: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัด
2: ๆอ๋อกินแบบมะม่วงมัน
1: แก่มะม่วงมัน
2: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
1: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
2: พอไปเจอที่ไหนก็
1: เอามาเลย
2: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
1: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
2: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็น2ประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
1: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่าง
2: นี้น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
1: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
2: อันนี้เหรอ
1: ใช่ใช่
2: อันนี้บาง
1: อันนี้มันยังไม่แก่ที่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
2: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
1: ่ยังไม่แก่ฮะ
2: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
1: ี้ยถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
2: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวเหรอก็มันเดือน9อ่ะ
1: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
2: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
1: มันธรรมชาติของมันมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อว่ามันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
2: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
1: ใช
2: ่แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
1: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
2: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
1: มันอมเปรี้ยวมัน
2: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
2: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกร่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
1: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะครับพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
2: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
2: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
1: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี
2: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นงานเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
2: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
1: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
2: ฮะเนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้
1: ยว
2: มันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
1: ใช่ใช่
2: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
1: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
2: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นนี้ไม่ร่วง
1: คาต้นไม่ร่วง
2: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะคร
1: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
2: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
1: ใช่ใช่
2: ไม่นุ่มไม่นุ
1: ่
2: ม
1: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
2: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
1: ไม่เหมือน
2: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
1: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
2: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
2: ถ้าฉะเชิงเทราจะ 2,000 นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
1: ครับ
2: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
1: ได้ครับได้ครับ
2: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มระดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคย อย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีกากเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับอันที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคย
2: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลยได้เลย
2: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
1: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
2: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
2: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
1: ใช่ได้เลย
2: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองนะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
2: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้
2: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยมเยี่ยม
2: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากอร่อยมากครับ
2: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าคิดขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
1: ครับ
2: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งนึงรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งนึงรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่ใช่
2: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยววันนี้เยอะ
2: แต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
2: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับ
1: คร
2: ับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alliance นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือน้องรักนะครับจาก Local Alliance นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alliance Local Alliance ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหม
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยล่าเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค่ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ช
0: ุ
2: มชน
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนเขาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับมาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ

0: เอาครับผม
1: เป็น
2: พลาสติกรวมครับ
0: พลาสติกรวม
1: ครับผม
0: เต็มแล้ว
1: ป๋อง
2: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นแค่ไก่ตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
2: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได้
0: นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
2: คือคนไทยที
0: ่เรายังเก็บขยะได้อยู
2: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่อันนี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
2: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
2: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
2: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
2: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
2: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
2: 7-8,000 ใช่ขยะเป็นตันเลย อันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟ
2: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
2: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
2: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
2: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
2: 13บาท
0: 13บาท
2: พอเราได้13บาทนะครับแล้วก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ้ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินช้อนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
5: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมาจัดกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
6: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
6: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกให้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
6: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
6: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
6: เห็นไหม
0: อันนี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
5: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้าง

0: มีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ครับถ้าเป็นชุมชนอื่นๆ
0: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริงๆ
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยครับถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: บ
0: ล
1: ง
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนขา
0: แล้วก
1: ็
0: แบะขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องเนี่ยเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
3: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะ
0: บ
3: ริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
3: ๆไปเรื่อย
0: ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
3: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต
0: ่จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูดีกว่าว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยนะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15ถึง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
1: ่
0: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน ะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ15นาที20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเมทัลชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติจ่อผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอันอื่นด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
0: อง
1: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube
3: Green Diary

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Bandช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊มีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมินี่ตามพี่บังดีบังฮาบีฟออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงที่น้ำลดชาวบ้านก็จะออกมาหาของทะเลกันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราจะมาหากันวันนี้นั่นก็คือหอยหลอดยักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยกันคือเมื่อกี้หนูว่าเราเห็นตรงต้นทางคนก็เยอะยิ่งมาคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่คืออุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์ของเรานะคะไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ามีถังโฟมนี่แหละเอาไว้ลงแล้วก็เอาไว้ประคองตัวถ่ายๆไปเนาะเพราะว่าเราจะลุยในโคลนเนาะเรามีเทคนิคคร่าวๆไว้ให้ดี
2: สังเกตพอเราเดินมันจะเป็นรู
1: ค่ะ
2: รูเล็กนิดเดียวแต่แถวนี้เขาว่าเหมือนท้ายไฟเช็ค
1: ท้ายไฟเช็คเดี๋ยวให้พี่ฮาบิบสอนดีกว่าวันนี้เรามากับมืออาชีพปกติหาทีนึงได้เยอะไหมคะพี
2: ่ปกติได้ 5-6 โลเมื่อวานได้9โล
1: เมื่อวานได้9โลเดี๋ยววันนี้จะได้ประมาณ2โลเพราะว่าหารครึ่งไปแล้วว
2: ันนี้คนเยอะหน่อย
1: โอเคไปเดี๋ยวเราลงกันค่ะ
0: การหาหอยหลอดยักษ์นะคะจะทำกันในฤดูแล้งค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็สามารถหาได้ในช่วงที่น้ำลงตั้งแต่14-5ค่ำตอนนี้นะคะเราเดินลงเรือมาไม่ไกลพี่หาบีก็เจอหอยหลอดยักษ์ตัวแรกแล้วค่ะ
1: โอเคเดินมาเบาๆค่ะตอนนี้เจอแล้วรูหอยหลอดยักษ์แต่ว่าเราต้องเดินเบาๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะ
2: นี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่ข้อศอกแล้วนะ
2: ปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
1: ถึงหัวไหล่เลยนะ
2: ครับหอยหลอดครับนี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่มีขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ด้านในแล้วเนื้อเขาจะออกแบบสีขาวๆอมเหลืองเงี้ยค่ะข้างบนนี่เขามีแบบตะปุ่มตะป่ำมีปุ้ยจับแล้วเขาขยับได้เหมือนตรงนี้จะแบบเอาไว้พ่นน้ำ
2: บางทีก็เรียกหอยหลอดยักษ์บางทีก็เรียกหอยไว้ไผ่หอยไว้ไผ่อันนี้ประมาณ10ตัวโล
1: ตัวโลถ้าใหญ่จริงๆนี่มันประมาณไหนคะพี
2: ่6 7ตัว
1: 6 7ตัวโล
2: 6ตัวโล
1: 5
2: ตัวโล
1: อุ้ยตัวที่2ตัวใหญ่มากหอยหลอดยักษ์มีให้ดูเทียบกันกับตัวแรกอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองมันเริ่มเทิมเลยอ่ะดูขนาดตัวเทียบกันใหญ่กว่าเห็นเลยค่ะนี่อุ้ยมันหาไม่ยากแล้วเนี่ยใช่ไหมคะพี่ฮาบีบ
2: ถ้าคนหาสังเกตรูไม่เก่งก็ยาก
1: ยากเหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เห็นรูเพราะว่าเมื่อกี้คือไวมากพี่ฮาบีบเจอแล้วก็คว้าเลย
2: หอยหลอดคร
1: ับอ๋ออุ้ยรูมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไหมคะที่มันพ่นน้ำออกมานี่ใช่ไหมคะบางเพราะว่าอันนี้ต
2: ั
1: วใหญ่
2: มันก็เล็กเล็กนิดเดียวบางทีมันก็ใหญ่นิดนึง
1: แต่สังเกตนะคะถ้ารูที่มีหอยเนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาเนาะ
2: ลองล้วงถ้ามีหอยมันจะพื้นที่มันจะแข็ง
1: เฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคือจับลงไปข้างล่างนะคะจากโคนที่มันเละๆค่ะตรงที่มันมีหอยข้างๆคือแบบ
2: แข็ง
1: เลยแข็งโป๊กเลยค่ะวิ่งมันดูดโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ใช่แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มินให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: มันลึกแล้วถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ

0: เฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยได้แล้วโหโหเฮ้ยมันพ่นน้ำพ่นน้ำ
1: พ่นเต็มตัวเลย
0: มินให้ดูกว่าจะได
2: ้ถ้าลงช้านิดนึงมันจะสุดแขนเลยคร
0: ับเฮ้ยมันไปเลยหนูหาไม่เจอจริงๆอ่ะแต่เวลาล้วงลงไปอะค่ะสัมผัสได้เลยว่าดินรอบๆอะมันแข็งเป๊กเลยเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดเราล้วงลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือล้วงลงไปคือได้เลยนะคะแต่ว่าตรงที่หอยมันอยู่อะคือมันแข็งมือแทงไม่ลงอะมินว่ามันต้องแบบตะกุยดินแข็งๆออกก่อนแล้วก็ค่อยล้วงเข้าไปอีกทำไมอะคะบางทำไมมันถึง
2: ป้องกันครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบการคือเหมือนเขาสร้างเอาไว้ป้องกัน
2: ป้องกัน
0: อ๋อเหมือนป้องกันตัวเขา
2: สร้างบ้านนะ
0: ไปตัวต่อไป
3: ลักษณะรูของหอยหลอดยักษ์นั้นจะไม่กลมมากค่ะบริเวณปากรูจะมีขุยที่โคลนที่หอยนั้นพ่นออกมาเป็นเม็ดๆอยู่รอบๆในรูนะคะน้ำจะใสถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตัวหอยก็จะพ่นน้ำออกมานั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าในรูนั้นมีหอยหลอดยักษ์อาศัยอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเวลาที่เราเดินลุยโคลนไปนะคะน้ำก็จะขุ่นแล้วบางทีโคลนก็จะลงไปในรูด้วยทำให้หอยหลอดยักษ์นั้นรู้ตัวแล้วก็ยิ่งดำลึกลงไปอีกค่ะเวลาเจอก็ต้องรีบล้วงจับกันแบบรวดเร็วด้วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมางมหอยหลอดยักษ์กันต่อรับรองว่าได้หอยตัวใหญ่ๆแน่นอนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านเจ๊มีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพื้นที่กลางทะเลระหว่างเกาะฮันตูกับเกาะจาบางเนี่ยนะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านในฤดูแล้งช่วงน้ำลดพื้นที่ตรงนี้ก็จะคึกคักมากค่ะทุกคนนั้นก็จะออกเรือกันมาหาของทะเลไปขายกันโดยเฉพาะหอยหลอดยักษ์ตัวใหญ่ๆช่วงที่แล้วมินนี่ลองงมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงอย่างเยอะอีกด้วยค่ะ
2: ต้องเจาะไปข้างแล้วก็
0: ต้องเจาะ
2: กดไปเอาที่ท
0: ้
2: าย
0: ต้องเอามือแบบแซะนะคะเจาะลงไปอ่ะโอ้โหลึกมากคือลึกขนาดไหนนะคะลึกจนแบบเราสัมผัสได้ถึงแบบไอ้แบบรากไม้ข้างใต้เลยอ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะคือเขาโพรงเอาไว้แล้วคือดินรอบๆอะค่ะคือจะแข็งเลยหนูไม่เจอแล้วอ่ะหนูไม่เจอแล้วหรือต้องลึกกว่านั้นอีกเหรอโอ้ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยดูนี่เมื่อกี้ได้เห็นนะคะตรงเท้าตรงนี้แหละคือเขาจะแบบชัยโคนเข้าไปข้างล่างนะคะคือล้วงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเห็นมันพ่นน้ำแสดงว่ามันอยู่แถวๆปากรูแน่เลยถูกไหมแล้วพอมันรู้ว่าเราจะล้วงเนี่ยมันก็หัวสู้หัวสุดเลย
2: พอตุ้มือเรามันสุดเลย
0: คือเมื่อกี้มินจับโดนตัวมาแล้วนะคะมันดูดแบบมันก็สู้สุดชีวิตมันอ่ะโหยาก
2: มันพวกนี้ประมาณคนละ 3-4 โล 5โลแล้วนี่จน
0: มังบอกว่าถ้าไม่มีหนูเป็นภาระป่านี้ได้แล้ว80โลเห็นใจมือสมัครเล่นด้วยนะคะต่อค่ะพี่อภิ
3: หอยหลอดยักษ์หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยหลอดไม้ไผ่นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหอยโพรงเป็นคนละชนิดกันกับหอยหลอดที่พบในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสังเกตได้จากขอบเปลือกนะคะเขาจะมีความโค้งมนลำตัวจะแบนกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 ซมส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14ซมขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยหลอดทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ตื้นกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวไหนใหญ่มากนะคะแรงก็จะยิ่งเยอะดึงก็ยิ่งยากด้วยค่ะ
0: ถ้ามาคนเดียวนี่หนูไม่ได้กินแน่นอนรูมันเหมือนแบบบีบมือเราไม่ได้แล้วแม่หนูจะทิ่มแล้วโอ้ยสภาพไหวก็ไม่ได้มันดึงหนูลงไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้แรงมันเยอะมากนี่ใหญ่มากแล้วดูเปลือกนะคะคือเปลือกนี่คือดำเลยเนาะเหมือนยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาบี
2: ยิ่งแก่ครับ
0: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมคะปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคนกันแบบนี้ตลอดเลย
2: ล้วงโคนตลอดเลยครับ
0: แล้วแบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
2: ได้
0: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่าง
2: น
0: ั้นล่ะ
2: แต่ทำแบบนั้นเราจะทำสดไม่ได้ส่งกรุงเทพอะไรมันตายต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียว

0: ห้องเย็น
1: แล้วนอกจากแบบที่มันจะอยู่บนพื้นโคลนอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันอยู่ที่มันมีที่อื่นด้วยไหมคะแถวๆนี
0: ้ไม่มีครับมันอยู่แต่แถวนี้ครับบางทีถ้าน้ำไม่แห้งก็เดินหาในน้ำก็ได้ครับพอสังเกตว่าดินจะแข็ง

0: ี่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะพี่อภิษไม่เจอหรอก
1: ไม่เจอไม่เจ
2: อเอาบอกผิดลูก
1: แทงข้างๆแทงเร็ว
3: เอ้ย
1: แทงอีก
0: วู้ดเจอแล้ว
2: น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านก็ทยอยขนของที่ได้ขึ้นเรือค่ะซึ่งนอกจากหอยหลอดยักษ์นะคะคนที่เขาเซียนมากๆเนี่ยก็จะได้ของทะเลอย่างอื่นมาด้วยค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราได้มานะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะออกจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้อเยอะๆที่เราได้มาวันนี้นะคะจะนำมาทำ2เมนูโบราณสุดคนบ้านเจ๊บีลังกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือหอยหลอดยักษ์จากบ้านเจ๊มีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะเราจะนำมาทำแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรโบราณที่มีชื่อว่าสมังกอแรงกันค่ะและคนที่จะพามินี่ทำอาหารจานอร่อยวันนี้นะคะก็คือมะเลหะท่านนี้ค่ะ
4: หอยนี่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องแกงมาดูเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือมีตะลิงปิงด้วยมีตะไคร้แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวมินหั่นหอยนะคะเพราะว่าหอยของเรานั้นตัวใหญ่เนาะเราก็จะหั่นให้มันแบบพอดีนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่คือแยกออกมาได้1 2 3 4 5 5ชิ้นเลย

0: ครื่องแกงที่เราเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมะต้องเอามาบดแล้วมินให้ดูก่อนนะคะ
1: ให้ละเอียด
0: คือปกติเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราต้องตำเครื่องแกงโดยตลอดแต่อันนี้เครื่องมือนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะมะอันนี้โบราณเลยนะ
1: ก็โบราณเนี่ยมาสมัยก่อนนี
0: ่
1: มันมีนี่แหละ
0: เ
1: ครื่องบดไม่มี
0: ไม่มีเครื่องบดก็ใช้อันนี้แล้วทำไมเราไม่ใช้ครกตำอะคะมะ
1: มันช้าม
0: ันช้าหรอ
1: ไอ้นี่เร็ว
0: อ้อหรอ
1: ไอ้นี่เร็ว
0: อ่ะเดี๋ยวลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้มาจะบดพริกแห้งกับตะไคร้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะมะ
1: ใช่ดี
0: เนื้อคือออกมาเป็นแบบครีมพริกแกงเลยดูมันก็ไม่ยากแล้วคะมะ
1: ไม่รู้เลยดูแต่เดียว
0: มาบอกเดี๋ยวรู้เลย
1: ทำได้ไม่ได้
0: ได้มามันจะไปยากอะไร
1: บดไม่ได้ตรงนี้
0: ยังไงคะวะ
1: ตรงน
0: ี้ต้องจับตรงนี้
1: ตรงนั้นเ
0: ลยอุ้ยมาพริกแกงมันหลุดออกมาเลยอ่ะ
1: ให้เนียนเลย
0: ให้เนียนเลย
1: มาทำ
0: มาบอกบดความอดทนได้ค่ะมาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเมื่อพริกกับตะไคร้เริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปบดรวมกันค่ะพริกแกงที่บดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะก็จะนำไปประกอบหัวกะทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเราจะตั้งเตาเจียวกระเทียมกับหอมแดงกันก่อนค่ะพอกระเทียมกับหอมแดงเหลืองได้ที่นะคะก็จะใส่พริกแกงที่ผสมแล้วลงไปเราจะเคี่ยวให้กระทิ

0: แตกมันจนน้ำแกงข้นเลยค่ะ
1: ใส่หอยได้เลย
2: ใส่หอยได้เลย
0: ระหว่างนี้สามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะ
2: พอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะ
1: น้ำตาลนิดนึงเนาะ
2: ต้องน้ำตาลอีกหน่อยเนาะโหแต่คือหอมเลยแล้วก็แบบออกมันๆอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้ตะลิงปิงเขาสุกอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงอันนี้ชื่อว่า
1: ทำเมโกเร่

0: 1อย่างที่เราจะทํากันนะคะก็คือยำซึ่งเป็นยำแบบโบราณด้วยแล้วก็คนที่จะมาทําให้เรากินก็คือมะกะมะนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูเครื่องยำกันก่อนนะคะจะมีหัวปลีมีหอมแดงมีตะลิงปิงอีกแล้วมีมะนาวแล้วก็มีพริกมีพริกไทยนะคะมีเกลืออันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมีมะขามเปียกแล้วก็มีกะปิแล้วก็มีกะทิด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลวกหอยก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหอยสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำกันแต่ว่าอุปกรณ์อีกแล้วครบบ้านนี้มะทำไมมันเหลือแค่นี้คะเนี่ย
1: มันเหลินค่ะ
0: แต่ว่าแบบนี้ตำแล้วร้อยๆนะเดี๋ยวหนูต้องตำอะไรคะมะ
2: พริกไทยก่อนค่ะ
0: ตำพริกไทยก่อนนี่เราใส่หมดเลยไหมคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะใส่หมด
0: มินตำพริกกับกะปิเข้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมะจะซอยหอมแดงแล้วก็เครื่องยำอื่นๆเนา
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ยำได้เลยของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันแต่ก่อนอื่นมินให้ดูกระมังยำบ้านนี้โอ้โหใหญ่มากคืออุปกรณ์บ้านเจ๊บีลางนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยตามเพอจันไปนี่หนูส่งบ้านนี้เข้าประกวดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันนะคะ
3: เราจะผสมเครื่องยำเข้าด้วยกันค่ะใส่พริกกับกะปิแล้วก็พริกไทยดำที่ตำเอาไว้ตามด้วยมะพร้าวคั่วน้ำมะขามเปียกเนื้อหอยหลอดยักษ์ลวกตะลิงปิงหอมแดงแล้วก็หัวปลีค่ะคลุกให้เครื่องยำนั้นเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ
0: ให้มาชิมหน่อยนี่หลับตาได้แล้วหลับตา
2: อร่อย
0: อร่อยนี่คือได้แล้วนะ
2: ได้แล้ว
0: โอเคเสร็จแล้วนะคะยำกะลีเซะหรือว่ายำปลีกล้วยใส่ลูกตะลิงปิง

0: อันนี้ก่อนเลย
1: ซามัยโกเร็ง
0: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วิลัง
1: บ้านเจ๊วิลัง
0: คือแกงนี่คือออกแบบข้นเลยนะคะ
2: เห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆเพราะบางทีเราก็ข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวด้วยอร่อยค่ะ
0: แกงสมัยกอแรงเนี่ยค่ะหรือว่าแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรคนบ้านเจ๊บีรังเนี่ยมินบอกเลยว่าอร่อยมากคือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
1: ไม่เปรี้ยวค่ะ
0: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมันสามรสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียวยำหอยหลอดยักษ์เห็นไหมเห็นยำสีซีดๆแบบนี้นะคะแต่มินบอกเลยว่ารสชาตินี่คือจัดจ้านมากนะคะมันได้ทั้งความแบบพริกไทยแล้วก็พริกปีแล้วตัวตะลิงปิงที่เราใส่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเวลากัดโดนนี่มันจี๊ดจ๊าดมากหอมมะพร้าวคั่วได้ความกรุบกรอบของตัวหัวปลีที่เราใส่ลงไปด้วยแล้วพอเจอกับเนื้อหอยที่มันหวานๆน่ะ

0: ุดยอดอร่อยมาก
1: หอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตัดไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวๆหนุบๆ หน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆตรงเนี้ยกินได้นะคะไม่ขาวไม่อะไรเลยนุ่มเลยนุ่มกรอบเด้งอร่อยมาก
2: หอมมากได้ความหวานด้วยแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสุดยอดขอบคุณมามะด้วยนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณบังฮาบิบแล้วก็พี่ๆชาวบ้านคนอื่นด้วยที่พามินออกไปหาหอยหลอดยักษ์นะคะขอบคุณค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะกินหอยหลอดยักษ์แบบนี้รวมไปถึงอาหารทะเลอื่นๆที่นี่เขาก็มีส่งเหมือนกันสามารถสั่งได้นี่ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะใครที่มีวัตถุดิบตามอำเภอจานอยากจะชวนพี่โน้พี่พลุมินนี่ไปตามอำเภอจานการรวมไปถึงติชมรายการก็สามารถทักเขามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและสามารถชมตามอำเภอจานย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube นะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะมินนี่แล้วก็มะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: อร่อยมาก
3: คนทำเก่งมาก
2: ยอด
0: ยอดเลย
4: ติดเลยเฮ้ยแม่เอาใบเอาใบ
2: หนูจะไม่บอกใครเลยเมื่อกี้หนูก็ตัดทิ้งมาอย่าดูหนูนะหนูจะไม่บอกใครเลยนะพอมาทำแล้วแบบ
5: อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่ง

เสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมถ้าพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนแบบรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเว้นเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันแล้วต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับละส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคหนองภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมถึงอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนผมไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่ขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเข้ามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากๆเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัททางร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ย

ทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกนี้ไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่ามันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละถึง5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละหนึ่งยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่ง

0: เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพุ่งมาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอ่ะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วนะเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลามันเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ450ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงแล้วปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำนี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาไปจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10ประลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูนะไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งดีกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มังไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ทุกก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ทุกก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ทุกก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่นะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลา

0: รารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาบ้านเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็ปลาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได้
1: นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่ออยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาแล้วผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ถาโต
0: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใจหัง

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: ยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอละนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะฮะอันนี้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินดันเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับอยู่พยายามปรับแล้วอีกทางนึงทางก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหมใครอยากขี่บ้างใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำป่านทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปในที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรอะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูกเอก
1: คุณปู่ค่ะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลือฟื้นพิธีเก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญนะครับมีพราหมณ์เริ่มมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรอะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสุนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะซึ่งปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับจะสอนให้ไถนาไถอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
2: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
1: คว
2: ายกับการทำนา
1: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
2: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
3: ลุงน้อยครับคำว่าการสอนกับชีวิตเนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
2: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนการสอนกับชีวิตการสอนเนี่ยก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
1: ครับ
2: คือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
1: จะทำอะไรกันต่อคะ
2: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนการสอนกับชีวิตนะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถามไหมคร
1: ับ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างเงี้ยจะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะใช้นานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันก็เดือนนึงก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแต่ให้หนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระเบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระเบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
4: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าก

กกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ย

0: ทองนะครับไม่ต้องยกต้องกดดอกไปธรรมดาแค่บังคับกระเบื้องนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
1: จังเลยนะครับ
2: เอ๊ะทำได้แล้วครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดครับมาเอาพร้อมยังครับ
3: ไถคาดไว้ทำอะไรอะคร
0: ับอ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
2: ครับ
0: เชิญเลยครับ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอ้ยเจ๊เจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: นะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อย
0: ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้ไงครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: นะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ดีอ่ะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทําบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอ่ะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนดกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีก
0: เอาอีก

0: ค่ะ
1: ง้อครับ
0: เฮ้เลย
1: ลุงน้อยครับ
0: ว้าว
1: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
2: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดิน
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
0: ่
2: วนผสมก็จะมีฟาง
0: หนูช่วยย่ำค่ะ
2: ครับเชิญเลยครับ
0: ใช้รองเท้าไหมคะ
2: ไม่คร
0: ับ
2: ถอดรองเท้า
1: ใช้ฟางนี่ให้มันรวมๆกัน
2: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: อเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินครับเชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มันจะ
0: เชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งอะครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นเลยครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วมาปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ้าวพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับ
1: ใส่รองเท้า
0: คือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับสร้างอะไรอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งแล้วก็หนีบลงหนีบลงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอาเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกอ้าวดันพร้อมๆกันครับให้นั่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค่ะ
2: คุณลุงครับแล้วบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอครับ
0: โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: อ๋อแล้วถ้าเกิดข้างนอกเย็นข้างบ้านข
0: ้างในก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะครับก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเป็นคนเราครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้อาเชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุก
2: สนุกสนุกค่ะ
3: ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
4: มาที่โรงเรียนการสอนกสิวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะ

0: การสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
1: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
2: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
3: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโอ้โหมันสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปครับผมกลัวมากเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปนะผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนทำเป็นผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทำได้ครับแต่พอไปมามันทำได้จริงๆครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ำลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
4: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมมายังยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

0: อ่ะหอมตอบแต่ละอ่ะหอม
1: ครับป้าป้าเขาถามหรือว่าสอบเสร็จแล้วเหรอเออแล้วไอ้เรื่องที่ไปสอบขอทุนเรียนต่อเนี่ยเรียบร้อยหรือยัง
2: โหน่าจะเรียบร้อยแหละม้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก

0: 阿婆，
1: 你回来了吗？肚子饿吗？厨房里有粽子。
2: อะไรอ่ะอาม่าไม่หิว
3: ลูกนี่ทำเป็นไม่ได้ยิงอาม่าพูดนะเวลาอาม่าพูดจริงอ่ะลูกก็ต้องตอบภาษาจริงสิ
2: อาม่าพูดภาษาจีนจนหนูจะฝันภาษาจีนหมดแล้วเนี่ย
3: ก็ลูกเป็นคนจริงลูกก็ต้องพูดภาษาจริงให้มังไ
2: ล่แล้วที่อาม่าเป็นคนไทยมาตั้งนานทำไมทำตัวจีนจ๋าอย่างเงี้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่ทำตัวจีนจ๋าอย่างอาม่ามันตกยุคแล้วไม่มีใครก็สนใจหรอก
3: ทำไมจะไม่มีใครสนใจเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังเสด็จมาฉลองตรุษจีนกับเราทุกครั้งเลย
0: นี่อ่ะลูกรัชกาลที่8อาม่าก็อยู่ในนั้นด้วยรู้ให้ดีสิอาม่ายังจำติดหูติดตาเลยลืมรู้มา
3: แม้แต่ในหลวงท่านยังเคยบอกเลยว่าคนไทยกับคนจีนเนี่ยเป็นพี่น้องกันตรุษจีนทุกปีนะสมเด็จพระเทพอ่ะท่านเสด็จมาที่นี่ทุกครั้งเลยลือโชคดีนะที่เป็นทั้งคงไทยคงจริงอ่ะคงจริงกับคงไทยเนี่ยเหมือนปากกับฟันฉุนหวังฉึงหันไม่มีริมฝีปากฟันก็จะหนาวอย่างแบบที่คนไทยก็ชอบพูดกันเสมอว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
2: ถ้าปากอาม่าหนาวป่ะใส่แต่ฟันปลอมอ่ะ
3: เมื่อไหร่ลือจะเข้าใจสักทีนะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์อรัชพรเอกสารขอทุนของเธอต้องส่งให้ครูด่วนเลยนะคนอื่นก็ส่งกันหมดแล้วกรอกเอกสารให้ครบด้วย
2: ค่ะอาจารย์อาจารย์คะหนูจะได้ไปอเมริกาปะคะ
4: ก็เป็นไปได้ปีนี้มีหลายทุนจาก5ประเทศเลยเธอก็เป็นที่1ของโรงเรียนอยู่แล้วแล้วก็กรอกคุณสมบัติให้ละเอียดนะโดยเฉพาะเรื่องภาษาถ้าได้มากกว่า2ภาษาขึ้นไปจะดีมาก
2: ๆโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ

0: ตื่นก็สายลงบังไลกับเสียงลังแถมยังกินขยะ
1: ขยะตรงไหนอะม่าน่ากินกว่าผักเน่าหอมมันเยอะอะ
0: นี่มันของมีประโยชน์ทั้งนั้นนะ
1: อาม่าทำไมต้องซดซุปเสียงดังขนาดนั้นด้วยอะเลิกทำเถอะน่าเกลียด
0: น่าเกลียดตรงไหนเรานั่นแหละหัดฟังคนอื่นก็ซะบ้างกินอยู่ก็ดูไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวก็น่าเกลียด
1: แล้วที่อาม่าเป็นอยู่มันน่าดูตรงไหนนอนฟังยูทูบวันนี้จะมีประโยชน์
2: โอ้ทำไมพูดกับม่าก็อย่างนั้นนะ
1: อ้าวก็มันจริงนี่เฮีย
3: ฉุนหวังฉุนพันพูดทุกวันพูดทำไม
1: น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าฟันพึ่งป่าแต่ไม่เห็นมีใครพึ่งพาม่าได้สักคนเลย
4: อ๋องถ้าม่าพึ่งไม่ได้เนี่ยป้าจะโตไปถึงขนาดนี้เหรอ
1: แต่คนอย่างผมไม่จำเป็นต้องพึ่งใคร
5: นี่มันอะไรกันคะอาจารย์ทำไมหนูถึงได้ไปประเทศจีน
6: ดีใจด้วยนะหงใครๆเขาก็อยากไปประเทศจีนกันทั้งนั้นน่ะ
5: แต่หนูไม่ได้อยากไปประเทศจีนค่ะหนูอยากไปอเมริกา
6: ก็ผลมันออกมาแล้ว
5: ไม่รู้แหละอาจารย์หนูได้เกรดสูงสุดหนูก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกสิอาจารย์แลกตัวหนูกับใครก็ได้ให้หนูไปประเทศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศจีนหนูขอร้องแล้วนะอาจารย์นะ
6: ไม่ได้หรอกหงก็ในประวัติแบบที่เธอก่อเอาไว้อ่ะเธอกรอกไว้ว่าเธอพูดภาษาจีนได้คณะกรรมการเขาก็เลยเลือกให้เธอไปประเทศจีนถ้าไม่งั้นน่ะเธอจะต้องรอยื่นขอทุนใหม่ปีหน้าเลยนะเธอจะรอไหมล่ะ
5: โหจานะ

0: อาม่าก็ดีใจมากเลยนะที่ผมได้ไปเมืองจีนนะนี่อาม่าก็โทรหาเพื่อนที่อยู่เมืองจีนนะให้ช่วยหาเพื่อนร่วมห้องให้ผมด้วยตัวเองเลยนะเป็นนักศึกษาจีนที่พูดไทยได้
1: ไม่อยากให้หนูพูดจีนก็หาคนที่พูดภาษาไทยได้ทำไมล่ะ
0: อาม่าก็คงเป็นห่วงนะว่าผมไปอยู่นั่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะปรับตัวไม่ได
1: ้แต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าหนูจะไปแค่ปีเดียวหลังจากนั้นหนูจะสอบใหม
2: ่ก็ช่างแต่ห่วงนะลูกอ่ะนี่อาม่าฝากมาให้ห่วงนะ

0: เสร็จแล้วค่ะเพ้งไปเตรียมรถได้แล้วลูก
1: ครับเช็ครถเลยนะ
2: คร
1: ับผมหรือไม่ไปลาอาม่าหน่อย
0: ล่ะไม่ต้องได้ไหมอะป้าฝากป้าลาหน่อยก็แล้วกันขี้เกียจฟังอาม่าบ่นอะ
3: เรานี่มันดื้อจริงๆเลยนะหัวแข็งตั้งแต่เด็กเมื่อวันก่อนน่ะเราก็พูดจากับอาม่าไม่ค่อยดี
0: โหมาอาม่านะทั้งดื้อทั้งหัวแข็งทั้งแรงกว่าหนูอีก
3: แล้วเราถอดแบบใครมาล่ะ
0: ไม่นะม่านี่มีทางอ่ะไม่เหมือนอาม่าหรอก
4: เลือกไปอยู่เมืองจริงนะเลือกต้องดูแลตัวเองให้มังลีๆนะแล้วก็ต้องหาเพื่อนชาวจีนเยอะๆอย่าทำตัวเหมือนอยู่คนเดียวอย่างอยู่ในเมืองไทยนะ
0: แหมอาม่าบ่นจนวินาทีสุดท้ายเลยนะ
4: สักวันหรือคงเข้าใจนะ

0: ราเป็นคนไทยหรือเปล่าดีใจจังเลยเราเป็นรูมเมทกันนะเดี๋ยวฉันพาเธอไปที่พักละกันฉันช่วยนะฉันช่วยเธอชื่อหงใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าชื่อหงเนี่ยเป็นชื่อที่ดีมากๆของเด็กผู้หญิงจีนที่นี่เลยนะหงภาษาจีนเรียกว่าฝงเหวินงั้นฉันเรียกเธอว่าฝงเหวินละกันนะส่วนฉันชื่ออิงแปลว่านกเหมือนกัน
1: น่าจะชื่อนกแก้วนะ
0: โอ้เขารู้ได้ไงอ่ะฉันน่ะนะใครๆก็เรียกว่ายิงบู่แปลว่านกแก้วยิงบู่ฟงเหวินเราต้องเป็นคู่หูที่ดีมากๆเลยอ่ะ
2: เข้าห้องกันดีกว่าเนอะ
1: ฉันช่วยม
2: าโอเค
0: โอ้มีหนังสือเจ้าฟ้าหญิงซิรินธรด้วยหงเธอเลือกที่จะมาที่นี่เธอคงชอบภาษาจีนชอบคนจีนชอบความเป็นจีนถ้าอย่างนั้นเธอคงไม่เป็นนักเรียนทุนสอบชิงทุนเข้ามาเรียนที่นี่ใช่ไหมฉันเองก็เป็นนักเรียนทุนเหมือนกันนะฉันมาจากเฉิงตูบ้านฉันน่ะทำสวนผักบ้านฉันอากาศนี่ดีไว้ถ้ามีโอกาสฉันจะพาเธอไปเที่ยวนะฉันว่าเธอต้องชอบมากแน่ๆเลยโอ้แต่บางทีที่บ้านฉันอ่ะแผ่นดินไหวบางครั้งนะเคยไหวจนหมู่บ้านเนี่ยพังหมดเลย
3: นานยังไง
0: ก็ปี2008ตอนนั้นอ่ะนะไหวแรงมากๆเลยล่ะไหวจนโรงเรียนประถมของฉันพังเลยอ่ะฉันเกือบจะไม่ได้เรียนแล้วด้วยถ้าไม่ได้เจ้าหญิงของเธอช่วยเอาไว
3: ้เจ้าหญิงของฉันใครเหรอ
0: เอ้านี่ไงเจ้าฟ้าหญิงซิรินทองไงท่านอ่ะรักประเทศฉันมากเลยนะแล้วก็ผูกพันกับประเทศจีนมากๆเลยด้วยเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันจบโรงเรียนประถมที่ชื่อว่าเซียนเฟิงลู่ฟิลิมทอน
3: อิงเป็นไปได้อ่ะช่วยพูดให้น้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่าฉันไม่ค่อยชอบคนพูดเยอะ
0: กินเบอร์เกอร์เหรอฉันว่ามันไม่เห็นจะอร่อยเลยมันเลี่ยนๆสู้สุดร้อนๆนี้ก็ไม่ได
4: ้อิงทำไมคนจีนเขาชอบกินอะไรเสียงดังด้วยอะไม่เห็นสุภาพเลย
0: แล้วที่เธอใช้มือกินเบอร์เกอร์มันสุภาพตรงไหนเหรอฉันว่ามันไม่ถูกสุขลักษณะด้วยนะมือเราอ่ะสกปรกจะตาย
4: ก็เดี๋ยวนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
0: เธอแค่สมมุติมันขึ้นมาว่าสุภาพจริงๆฉันว่ามันก็ไม่ต่างกันนะ
5: ทำไมเราถึงได้ซวยอย่างนี้นะต้องมาเรียนในที่ที่ไม่ได้อยากมาแถมยังต้องเจอยีนกแก้วเพื่อนร่วมห้องที่พูดไม่หยุดน่ารำคาญแล้วก็ชอบเดินตามตลอดเวลาชีวิตที่เมืองจริงของฉันต่อไปนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ย
6: ใบตั้น

0: 答应一切。ฮัลโหลอิงเหรออยู่หอพักนักศึกษาหรือเปล่าอ่ะเอากระเป๋าตังค์มาให้ฉันหน่อยสิอะไรนะอยู่ไกลจากหอพักหรองั้นช่วยเอาตังค์มาจ่ายค่าอาหารให้ฉันก่อนได้ไหมอ่ะพอดีว่าฉันลืมอ่ะ
1: ด้วยไม่ใช่ของคืออาหารร้านนี้มันแพงมากเลยและฉันก็เงินไม่พอด้วยเขาเลยให้เราทำงานในร้านใช้หนี้แทน
0: ทำอะไรอ่ะฉันทำไม่เป็นหรอก
1: ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันทำแทนเองรออยู่นี่นะ

0: ขอบใจมากนะอิง
1: ไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กพ่อฉันชอบพูดอยู่เสมอว่าชุนหวางชื่อหานทุกสิ่งตายล่ะต้องพึ่งพาอาศัยกัน
2: เธอไม่เคยเล่าเรื่องเมืองไทยให้ฉันฟังเลยอ่ะบ้านเธออยู่กันกี่คนเหรอ
0: ก็5คนมีป้ามาแล้วก็พี่ชายแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเป็นหมอก็เลยไม่ค่อยนอนที่บ้านแล้วก็อาม่า
2: ทำไมอยู่กันน้อยจังเลยอ่ะบ้านฉันนะมีอาม่าอากงอาเจกอาอึ้งเพื่อนฉันเพื่อนบ้านโหทุกคนนะเข้านอกออกในกันสนุกมาก
0: ส่วนฉันก็ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอก
2: ทำไมล่ะ
0: ก็ฉันอาจจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพื่อนก็เลยไม่มี
2: เธอก็มีฉันไงเธอมีฉันเป็นเพื่อนสนิทนะแบบนะเว้ย
3: อัวป้าป้าช่วยเต่าเลย
2: อป้าอป้าฉันตกเขา
4: นี่ฮาวเซียวเฉิน
5: นี่ฮาวเฉียวยิง
4: 我爸爸的身体什么样？
5: 最近听说你爸爸的腿骨刚摔骨折，但是他不愿意去医院急受治疗，因为他心痛钱，想把钱给你留下，作为你的学费。
4: 谢谢。
5: 不用谢，会好起来的。

0: ญาติเธอเหรออิน
1: เปล่าหรอกลุงเฉินเขาเป็นเพื่อนบ้านน่ะมาช่วยพ่อทำงานเพราะพ่อทำงานไม่ได้
0: แล้วเราจะพาพ่อไปโรงพยาบาลไหม
1: เธอฟังรู้เรื่องแล้วหรอฉันก็อยากพาไปอยู่หรอกแต่พ่อคงไม่ยอมไปแกไม่อยากใช้เงินน่ะส่วนฉันก็ไม่มีเงินซะด้วย
2: อาป่า之前是我澄澈的瓦格尼之病

0: ฟงเหวินขอบใจเธอมากจริงๆนะถ้าฉันมีเมื่อไหร่ฉันจะรีบคืนให
1: ้ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี
0: ่คงไทยนี่ใจดีจริงๆเลยเธอใจดีเหมือนเจ้าฟ้าสิรินธรเลยท่านมีเมตตากับพวกเรามาก

0: เธออยากไปโรงเรียนประถมของฉันไหมโรงเรียนที่เจ้าฟ้าสิรินธรมาช่วยสร้างให
1: ้ไปสิ
2: เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพซาเด็กเยี่ยมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมณฑลซื้อฉวนเมื่อเดือนเมษายน2008พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมผู้ประสบภัยหลายแห่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนเหนือของนครเฉิงตูรวมทั้งเมืองเหมียนหยางด้วยในโอกาสนั้นท่านได้ทอดพระเนตรเห็นซากปรักหักพังมากมายพระองค์ทรงแสดงความจำนงจะบริจาคเงินส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งนี้และทั้งได้เลือกโรงเรียนประถมศึกษาเมียนหยางเซียเฟิงลู่ซึ่งที่นี่เป็นโรงเรียนของฉันตอนแผ่นดินไหวครั้งนั้นบ้านฉันแทบไม่เหลืออะไรเลยนะฉันเกือบจะต้องไปอยู่กับญาติที่ไต้หวันเพื่อจะได้เรียนต่อแต่ฉันไม่อยากไปเลยโชคดีสุดๆเลยที่สมเด็จพระเทพเสด็จมาเหมือนฟ้ามาโปรดสิ่งที่ท่านสอนทำให้ฉันรู้ว่าไม่มีแผ่นดินไหนที่ยิ่งใหญ่และกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนประเทศจีนและที่สำคัญมีวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ต้นแบบมาเป็นพันๆปีคนจีนคือประชากรที่มีมากที่สุดในโลกและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ยังคงยึดมั่นในประเพณีและการนับถือรากเหง้าของตนอยู่เสมอทำให้ประเทศจีนยังคงเป็นปึกแผ่นไม่เคยแบ่งแยกดินแดนกัน
0: ฟงหวนมีประเทศหนึ่งที่ฉันอยากไปมากๆเธอรู้ไหมว่าประเทศอะไร
1: ฉันเดาว่าประเทศไทย
0: เก่งจังเธอเดาใจฉันออกแล้วฉันอยากไปเห็นว่าบ้านพี่เมืองน้องของฉันเป็นยังไงบ้านของฟ้าหญิงสิรินธรของฉันจะต้องสวยงามมากแน่ๆเลยฟงเหวินถึงแม้ว่าเราสองคนจะอยู่กันคนละประเทศแต่เราก็จะเพื่อนกันตลอดไปนะ
1: ฉันภูมิใจมากเลยนะที่เกิดมาเป็นทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนมีใครคนหนึ่งเคยบอกฉันไว้ว่าสักวันฉันจะรู้ว่าฉันโชคดี

0: เวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะแป๊บเดียวพวกเราเรียนจบกันละ
1: ที่นี่สนุกกว่าที่ฉันคิดไปเยอะเลยนะ
0: กงเวินเธอรู้ตัวไหมเธอยิ้มหมอยขึ้นเยอะเลยนะเมื่อก่อนอะนะเธอหน้าตาไม่รับแขกเลยอะ
1: หรอนี่ชมฉันใช่ไหมเนี่ยยีนกแก้ว
0: อืมก็ชมสิ
1: ขอบใจมากนะอิงที่ช่วยให้ฉันเข้าใจอะไรอีกมากมายภายใต้ฟ้าเนี้ยขอบใจนะ
2: ตลอดเวลา1ปีที่ฉันได้ย่ำบังกรมันทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายอิงอู่ทำให้ฉันรู้จักคำว่าเพื่อนและสิ่งที่สมเด็จพระเทพทรงมีเมตตาต่อคนจีนทำให้ฉันเข้าใจคำว่าใต้ฟ้าเดียวกันและยังมีอีกคนหนึ่งที่พยายามพร่ำสอนฉันมาตลอดชีวิตของฉันซึ่งที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยเข้าใจสักทีจนวันนี้

0: ม่าสบายดีใช่ไหมคะ
1: ม่าสบายดีหรือเรียนจบแล้วเหรอ
0: จบแล้วค่ะ
1: แล้วปีนี้ลือจะไปประเทศไหนอีกกระเป๋าไปเรียนต่ออีกไหมมาจะไม่เศร้าซีลืออีกเลี้ยวนะ
0: แต่หนูอยากให้อาม่าเศร้าซีหนูเยอะๆนะคะขอบคุณอาม่ามากมากนะคะถ้าไม่มีอาม่าเนี่ยหนูก็คงไม่เข้าใจอะไรหลายอย่าง
1: ไม่รำคาญคนแก่อย่างอา

0: เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าจตุรัสเทียนอันเหมินนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญคืออยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นที่เก็บศพของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงด้วยค่ะ
1: น้องเก่งจังเลยนะคะอายุยังน้อยแค่นี้แต่รู้จักคนจีนเยอะจัง
0: พอดีว่าเรียนที่นี่นะคะ
1: เอ๊ะแล้วน้องชื่ออะไรนะคะพี่ลืมละ
0: จ้างฝังหวางค่ะ

ำได้ข่อยก็เห็นว่าย่าต้องเฮ็ดงานหนักมาตลอดย้ำนะย่าก็ต้องเฮ็ดนะย้ำแรงย่าก็ต้องเฮ็ดผ้าไหมบ่เคยหยุดข่อยเคยถามย่าว่าเป็นหยังเฮาต้องเฮ็ดงานหนักกันจังซี่ย่าก็บอกว่าก็เพราะเฮาเป็นนี้

0: ชื่อผ้าไหมบ่ค่ะตั้มเองตัวงามงามมีหลายสี
1: บ่จ้าบ่ดอก
0: บ่อยากฟื้อฝากคนทั้งบ้านบ
1: ่บ่มีเงินซื้อดอกขายของบ่ดี
0: ผ้าไหมบ่ค่ะ
2: บ่ดอกสิตายแล้ว
0: ชื่อผ้าไหมบ่บ่
3: ได้ชื่อดอกย้ายบ่ได้ชื่อหน้าเด้อ
0: ผ้าไหมบ่ค่ะชื่อผ้าไหมบ่ค่ะดีสีหลายสีตัวเฮ็ดเองผ้าไหมบ่ค่ะ
1: ซื้อดอกย้าย
0: งามงามตัวมีหลายสีตำเอง
1: อยู่บ้านมีหลายพื้นไปถามข้างหน้าก่อนเนาะ
0: เบิ่งวางโหลดเด้อ

าสืบหาไหมเพิ่นก็เฮ็ดใส่เองได้ม้าไก่หอดเพียยังขายบ่ได้จ้าเพิ่น

0: น้ำแตกค่ะ
1: เจ้าครับน้ำเขียวเจ้าครับเด้อเ
2: ดี๋ยวช่วงนี้ค่ะมันอีกที่น้ำจะเจ๊ออกที่น้ำเ
3: ยอะน้ำแดง
4: น่าสมครับ
0: ย่ามเลยสิเมียบ้าน
5: โอ้ยมึงก็อดทนออกจากหน่อยแน่

เพิ่นในขบวนเสด็จของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพาคอยกับย่ามาส่งหอดบ้านย่าแค่อยากสิขายผ้าไหมให้ได้สิได้มีเงินมาซื้อเขากินเพิ่นก็เลยซอยเอาผ้าไหมของย่าไปนำ

แม่ย่าขายผ้าไหมให้คนในขบวนเสด็จมื้อนั้นย่าเลยมีความหวัง

0: เมื่อใดพ่อสิเมียบ้านมาฮับข่อยไปอยู่นำ
1: ขึ้นมาหลายเท

0: คนดีๆได้ละว่างดีๆว่างดีๆอย่าให้มันหยับเด้อถึงเมื่อเพิ่นให้มันงามมันจบมันงามคือเก่า
1: ย้ายเซ็นสื่อย้ายครับเซ็นสื่อรับเงินย้าย
0: ได้แล้วค่ะ
1: ยันกับยันนะยายเด้ออ ีก2 เดือนเจอกันไหมครับมื้อนี้ผมมาก
0: ขอบคุณค่ะ

0: ร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากความผันแปรไม่แน่นอนของธรรมชาติซึ่งมีน้ำท่วมเมื่อฝนมาครั้นหน้าแล้งก็ปราศจากน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นดินโรงพบว่าสภาวะแห้งแล้ง
1: เวลามามาเป็นกลางในหลวงเฮาเป็นอย่างนี้คือหักนายหลวงหลายแท้
0: พระองค์จึงมีแนวพระราชดำริว่า
2: เพิ่นเป็นพ่อของเฮาเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติ
0: จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการบุญหลวงในปัจจุบัน
2: เดี๋ยวนี้บ้านเฮามีกินมีใช้ก็เพราะนายหลวงแต่ก่อนน่ะแห้งแล้งอึดอยากหลายเพิ่นก็เลยให้งานให้อาชีพมาเฮ็ดได้พ่ออยู่พ่อกินกันบ่ต้องรอฝ่ารอฝนค่อยเฮ็ดแต่หน้าอย่างเดียวจำไว้เด้อล่ะสิได้บ่หนีไปเฮ็ดงานในเมี่ยงคือพ่อสู้จังได๋จังไหนอยู่บ้านเฮาก็สบายกว่าเห็นบ่ในหลวงเพิ่นบ่ทิ่มเฮาดอกยากปานใดเพิ่นก็ไปหาบ้านใดบ่มีน้ำเพิ่นก็เอาน้ำมาให้ขุดสร้างเลี้ยงปลาตัดถนนหนทางลาดยางบักต่อยบ่ลำบากคือเก่าญาติหักในหลวงหลายแท้ๆอีหลาใหญ่ขึ้นก็ให้เป็นคนดีเพื่อจะได้ตอบแทนคุณในหลวงเฮาเด้อลูกเด้อ

0: อย่างนี้ข่อยคือบ่เคยเห็น
1: เพิ่นน่ะอยากไล่ไล่แปลกๆอย่าไปเห็น

0: ติดบ่ล่ะนี่แม่
1: โอ้ยติดยากหาเลย
0: น้ำมันนี่บ่ล่ะนี
1: ่ลูกเขาใช้จังได๋บ่บ่เบิ่งดอกย้ำหน้าแรงก็ได้
0: เอายายมาได้สายาย
2: เอ้าพอผู้ใหญ่อันไปซอยงานบวชหลานชายอยู่บ้านดอนกอกเนี่ยพอผู้ใหญ่เฮ็ดหยังอ่ะ
0: ผมกำลังสำรวจครับนี่โอ้เขาใช้สินงามใช่ดิแม
2: ่โอ้ยงามตัวข่อยตำเองนี่12นักสัตว์คุณท้องแดงก็มีนั่นเห็นบ่
0: ไว้คือเอาลายรูปหมาทรงเลี้ยงไปใส่ตีนสีนั่นซั่นยายบ่ยันเป็นการมิ่นเมืองสูงบ่นี่ระวังถูกจับเด
2: ้อคือสิบ่เป็นหยังดอกติพ่อผู้ใหญ่
0: อ้าวนี่ก็แล้วแต่ยาย
3: ใครใครจะมาจับ

0: มีไงมึงเงินบ่พ่อใหญ่เห็นตำรวจมันพาขึ้นรถไปแล้วไปใส่กับผู้หมู่คือกันสงสัยสิเป็นย้อนพาพื้นนั่นแหละพ่อใหญ่ว่าโอ้มันน่าเลยได้แย่มึงเฮ็ดอีหยังบ่คือชาวบ้านชาวเมืองเขา
1: พ่อใหญ่เห็นหน้าใครบ่

0: ง่ายนะคนบ่ได้จับหญ้าไปใส่ดอกขึ้นผ้าหญ้าไปหาในหลวงในหลวงน่ะเพิ่นว่าหญ้านั้นตำสินคุณท้องแดงงามเพิ่นก็เลยอยากให้หญ้าตำหลายๆให้เป็นตัวอย่างเพิ่นก็เลยเอิ้นหญ้าเข้าไปเป็นเขามานี้ทางนี้งานสิสอน
1: ตอนนี้คอยเฮ็ดทำไมเป็นแล้วเด้ออยากให้พ่อเบิ่งหลายเพราะคอยคงบ่ได้ไปหาพ่อแล้วแหละคอยจะอยู่กับย่าก็หวังว่ามือพอสมียบ้านมาอยู่กับพวกเฮาฮักพ่อหลาย

0: วันเอ้ยแล้วเราไปลูก
1: แล้วจ้าไปแล้วไปแล้ว
0: นี่คือว่าท่านเพิ่น
2: บัดนี้ได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะขึ้นถวายต่อหน้าพระบรมสาธิตลักษณ์พร้อมเพรียงกันแล้วบรรดาข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและพ่อค้าประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตั้งขบวนในบริเวณมณฑลพิธีรอพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกระทำพิธีถวาย
0: เครื่องราชสักการะ
2: สิบเพียงไทย
0: ทราบว่าท่านเพิ่นเห็นบ่มาเอามาที่นั่งนี่ที่นั่งนี่โอ้ยมากกับบ่อื่น
3: กันอยู่กันเนาะ
0: สาน้องอีหลานนี่ล่ะ
4: คอยฮู้แล้วว่าเป็นหยังคนไทยถึงเอิ้นนายหลวงว่าพอเป็นหยังทุกคนถึงฮักเพิ่นหลายขนาดนี้คอยภูมิใจหลายๆที่เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันห
ลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพ

0: พายุซัดฝั่งไหมครับ
1: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
2: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
0: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
0: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
5: ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
2: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
0: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
7: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
0: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: วันนี้ไม่เพียงรวมกลุ่มกันมาเยี่ยมเยียนครูศิลปาชีพจักสานใบลานแต่ทุกคนก็นำอุปกรณ์การจักสานมานั่งทำที่บ้านครูด้วยทำไปคุยไปเพลิดเพลินหลายคนเป็นสมาชิกกลุ่มมาตั้งแต่ยังสาวๆอายุอานามไม่ห่างครูนักเฮียงโบพรมอดีตช่างตัดเสื้อและช่างเสริมสวยผู้ไม่เคยทำงานจักสานมาก่อนแต่จับพลัดจับผลูต้องไปอยู่เป็นเพื่อนครูจักสานใบลานคนแรกเข้าไปทำงานและปาชีพที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนาน1เดือน
1: พระราคินีว่าให้ไปถ้าไม่ไปนะไม่ได้อย่าให้ทหารมาจับสมัยนั้นกลัวทหารมากกลัวเลยก็ต้องไปกับป้าทองตอนที่ไปนั้นไปนั่งดูแกก็อายเขาแหละอายเขาเราเขาให้วันละ50บาทแล้วจะมานั่งเฉยๆอายเขาเลยก็ไปลองทำดูมั่งป้าทองให้ดูลายนั้นลายนี้ลายทำเป็นไหมเป็นหมดเลยแกก็ดีใจก็แกบอกว่าแกจะให้สานต่อนี่แหละ
0: ป้าทองที่แม่เฮียงพูดถึงคือผู้ที่นำผลิตภัณฑ์จากใบลานถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2518เมื่อทรงทราบว่าเครื่องใช้จากใบลานทำยากมีความละเอียดอ่อนก็ทรงเกรงว่าจะสูญหาย
1: พระราชินีท่านสั่งให้มีกลุ่มที่ป้าทองเขาถวายแล้วก็ท่านอยากจะให้มีใบลานมีกลุ่มได้สานสืบต่อไป
0: ความรู้ภูมิปัญญาการทำใบลานทั้งหมดจากป้าทองสืบทอดมาอย่างแม่เฮียงและส่งต่อให้สมาชิกศิลปาชีพพิเศษจากสานใบลานจังหวัดนราธิวาสเพื่ออนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองประเภทนี้และวัตถุดิบในท้องถิ่นให้คงอยู่ป้าทองจึงสอนกระทั่งการเลือกใบลานมาใช้ลานเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักมักขึ้นในพื้นที่ชื้นเย็นและมีฝนตกมากอย่างป่าพรุทางภาคใต้ต้นที่จะตัดใบมาใช้ได้ต้องมีอายุประมาณ20ปีขึ้นไปแม่เฮียงบอกว่าจะใช้แต่ยอดอ่อนเท่านั้นใบที่แผ่แล้วใช้ไม่ได้การเตรียมใบลานเพื่อใช้จักสานค่อนข้างยุ่งยากเมื่อฉีกยอดอ่อนออกเป็นใบๆแล้วต้องนำมาต้มนานหลายชั่วโมงเพื่อให้นิ่มเหนียวไม่ขาดง่ายใบที่ต้มและตากจนแห้งสนิทแล้วค่อยนำมากรีดก้านใบออกแล้วสางเป็นเส้นขนาดเท่ากันก่อนจะนำไปสานหรือย้อมสีขั้นตอนที่มากมายนี้เองที่ทำให้มีคนทำจักสานจากใบลานน้อยแม่เฮียงก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาสานต่อเพราะตนเองก็อายุมากแล้วโชคดีที่หัวหน้ากลุ่มจากต่างตำบลอย่างแจ่มพรมพูนเป็นคนมีฝีมือตั้งใจและผ่านการคัดเลือกให้เป็นครูอีกคนและแน่นอนว่าจะเป็นผู้สานต่องานจักสานใบลานจากแม่เฮียงในอนาคต
2: ภูมิใจค่ะหนึ่งยายเฮียงอาจจะไว้ใจเพราะว่าสมาชิกก็ไว้ใจด้วยแล้วสองเหมือนจะให้สืบทอดไปนะคือจะสืบทอดไปจนกระทั่งสมาชิกไม่มีใครทำแล้วจนถึงขนาดนั้น
0: งานจักสานใบลานถึงแม้จะมีผู้สานต่อเพื่ออนุรักษ์ไว้แต่ก็ไม่ได้หยุดพัฒนาวันนี้กำลังต่อยอดด้วยการทดลองนำมาสานผสมกับกระจูดความนิ่มของใบลานกับความแข็งของกระจูดครูศิลปาชีพ2แผนกกำลังร่วมมือกันและผลสำเร็จช่างงดงาม

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนา

ของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้ายุคล่าอาณานิคมสายตาทุกคู่จากมหาอำนาจตะวันตกต่างจับจ้องมายังภูมิภาคเอเชียและแล้วหลายประเทศก็สูญสิ้นเอกราชเป็นอดีตอันปวดร้าวที่คนหลายชาติมิอาจลืมได้ไทยเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งที่เวลานั้นเพื่อนบ้านรอบข้างต่างถูกรุกรานอย่างหนักจนไม่อาจต้านทานได้น่าสนใจว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงยืนหยัดต่อสู้ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกและปกป้องอธิปไตยของสยามไว้ได้อย่างไร
1: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญไว้พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้คือความเป็นประเทศที่มีความทันสมัยมีความเจริญในทางระบบราชการเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งทีเดียวที่ทำให้ต่างชาติไม่มาดูหมิ่นดูแคลนประเทศสยามตั้งแต่ครั้งนั้นและประเทศไทยก็คงเป็นชาติเดียวในภูมิภาคนี้ที่เราทุกคนต้องมีแต่ความภาคภูมิใจว่าเราไม่เคยถูกยึดครองเป็นเมืองขึ้นของใครคงเป็นประเทศเดียวที่สามารถทำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนวันนี้

0: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสยามประเทศต้องเผชิญกับศึกหนักและภัยคุกคามจากมหาอำนาจยุโรปรอบด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะฝ่าฟันมรสุมครั้งนั้นไปได้พระองค์ต้องทรงงานหนักตลอดพระชนชีพของพระองค์นะครับเพื่อที่จะปฏิรูปบ้านเมืองให้เข้าสู่สยามยุคใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นมาดูแคลนว่าสยามของเราล้าหลังและจะยกเป็นข้ออ้างเข้ามายึดเราไปเป็นเมืองขึ้นครับเราจะมาร่วมกันย้อนรอยประวัติศาสตร์การปฏิรูปสยามใหม่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงที่ทำให้คนไทยของเรามีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: หลังสยามสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ล่วงเข้าสู่แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5มหาอำนาจตะวันตกยังเดินหน้าล่าอาณานิคมอย่างไม่ลดละนี่คือปัญหาอันท้าทายยิ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ที่เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชด้วยพระชนมายุเพียง15 พรรษา
2: จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งมีพระปรีชาสามารถแล้วก็ เรียกว่าพระสติปัญญาเนี่ยเรียกว่าทัดเทียมกับพระราชบิดาเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดำเนินนโยบายวิเทศโสบายของประเทศสยามเนี่ยต่อไปจากรัชกาลที่4ได้อย่างไม่ติดขัดเลยแต่ตอนสมัยรัชกาลที่5นั้นทุกอย่างบีบคั้นมากกว่าสมัยรัชกาลที่4เพราะว่าลักษณะของโลกาภิวัตน์ที่เราได้ก้าวเข้าไปด้วยสนธิสัญญาบาวริ่งในปี2398นั้นน่ะเริ่มออกฤทธิ
1: ์3ปีหลังเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ได้เสด็จไปเยือนเพื่อนบ้านที่ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฮอลแลนด์เพื่อทรงศึกษาแบบอย่างการพัฒนาด้านต่างๆการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของพระองค์ครั้งนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปสยามในเวลาต่อมา
3: การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่5นั้นมีตั้งแต่ต้นรัชกาลจนกระทั่งถึงปลายรัชกาลนะครับเสด็จทั้งในเอเชียเองคือบรรดาเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกอย่างกรณีของสิงคโปร์ก็ดีเกาะชวาก็ดีหรือว่าอินเดียนะครับอันนี้เป็นช่วงต้นรัชกาลและตอนหลังเราก็จะคุ้นเคยกับการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านในปีพ.ศ. 2440กับ2450นะครับแต่ในแง่ของผมเนี่ยในแง่ของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยการเสด็จครั้งแรก2ครั้งนะครับในตอนต้นรัชกาลนั้นสำคัญมากเพราะเป็นที่มาของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสยาม
1: ครั้งแรกของการเสด็จเยือนต่างประเทศคือสิงคโปร์และชวากว่า1เดือนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแบบอย่างการพัฒนาบ้านเมืองหลากหลายด้าน1ปีถัดมาพระองค์เสด็จเยือนอินเดียศูนย์กลางอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียใต้ที่นั่นมีความสำคัญเช่นไรต่อการเสด็จไปนานกว่า3เดือน
4: ถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าไปดูว่าฝรั่งเขาปกครองคนประเทศที่เข้ามายึดครองยังไงนะเขามี

0: สถาบันอะไรบ้างแล้วเขาจัดระบบเศรษฐกิจยังไงที่เพราะว่าที่จริงแล้วอาณานิคมที่เข้ามาปกครองก็คือว่าเขาก็จะมาสร้างระบบที่เขาจะสามารถดึงเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับไปใช่ไหมคะรัฐไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ว่าเราจะทําบริหารจัดการยังไงที่ให้รัฐเนี่ยสามารถจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเนี่ยผืนดินอันอุดมสมบูรณ์แล้วเราจะต้องใช้คนประเภทไหนเราควรจะต้องมีองค์กรประเภทใดบ้างนะคะก็ตอบคำถามของคุณก็คือใช่ก็คือไปดูวิธีการจัดระเบียบรูปแบบการปกครองเพื่อที่จะบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: หลังการเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งสยามก็เริ่มก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงมีหลายสิ่งเกิดขึ้นใหม่ในสังคมพระองค์โปรดให้ข้าราชการขุนนางและฝ่ายนายเปลี่ยนการแต่งกายตามแบบสากลมากขึ้นรวมทั้งชุดราชาแพทเทิร์นหรือที่หลายคนคุ้นหูในชื่อชุดราชปะแตนก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นกันกระทั่งทรงเจริญพระชนมายุครบ20พรรษาในปี2416พระองค์ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งเป็นไหนว่าทรงพร้อมเป็นผู้นำที่มีพระราชอำนาจอย่างสมบูรณ์และพร้อมนำพาสยามสู่การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนอีกต่อไป
2: เราตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างที่สุดที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ
1: พระองค์ทรงเป็นผู้นำกลุ่มสยามหนุ่มหรือยังสยามซึ่งมีเจ้านายและขุนนางรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้าร่วมกันบุกเบิกปฏิรูปเมืองสยามไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งซึ่งเริ่มมองเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสยามใหม่คือการยกเลิกธรรมเนียมบางอย่างที่โบราณล้าสมัยเช่นการหมอบครานเข้าเฝ้าและที่สำคัญการเลิกทาสก็เริ่มขึ้นในช่วงนี
3: ้คือเรื่องเลิกทาสเนี่ยมีเหตุผลสำคัญ3ด้านนะครับในด้านการต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะให้มหาอำนาจเขาเคารพเราว่าเราไม่ได้เหยียดคนลงเป็นทาสซึ่งอันนี้ท่านเห็นตั้งแต่วันที่ท่านขึ้นครองราชย์แล้วเพราะท่านมีการศึกษาแบบฝรั่งอันที่สองเนี่ยนะครับเป็นเหตุผลในทางด้านการเกษตรกรรมเพราะว่าแรงงานเนี่ยมันอยู่ในมือของขุนนางขุนนางก็ใช้ไปในทางที่ตนเองต้องการประชาชนก็ทำงานเฉพาะเท่าที่มีคนใช้ให้ทำถ้าปล่อยลูกทาสออกไปเขาก็จะทำงานตามที่เขาอยากทำเพราะฉะนั้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าท่านตัดคูคลองนะครับคลองรังสิตที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายกิจการทำนาออกไปมากมายถ้าหากว่ายังเป็นทาสอยู่แบบเดิมเนี่ยคนที่เป็นอิสระมีน้อยมันก็ไม่มีใครอยากทำนานะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเหตุผลทางด้านที่เราเรียกกันว่าทางด้านกฎหมายนะฮะนั่นก็คือว่าเพื่อที่จะให้หลักที่บอกว่าทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเนี่ยเป็นไปได้จริงเพราะฉะนั้นท่านก็เลิกทาสเพื่อให้ทาสเนี่ยเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสรีภาพแบบเดียวกันกับที่โลกตะวันตกเขานิยมกันในขณะเดียวกันท่านก็เล็งเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีการศึกษานะครับอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีการศึกษาแบบเดียวกันงั้นสิ่งที่ท่านทําต่อมาก็คือปฏิรูปการศึกษาทําให้พวกทาสเนี่ยเค้ามีการศึกษาแล้วก็สามารถเข้ารับราชการสามารถมีตําแหน่งไต่เต้ากันต่อมา
1: ที่สําคัญไม่แพ้กันคือการปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่โดยจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เงินภาษีรั่วไหลไปตกอยู่กับคนบางกลุ่มเหมือนผ่านมา
0: ตอนที่พระองค์ท่านสร้างตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ได้ยังไม่ใช่ถึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะเก็บรายได้ที่เป็นภาษีอากรทั้งหมด แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านมาจัดระบบการเก็บภาษีอากรที่ส่วนหนึ่ง

0: อยู่ในความดูแลของพระมหากษัตริย์เนี่ยให้มีลักษณะเป็นตะวันตกมากขึ้น
1: แต่การปฏิรูปในช่วงแรกดูเหมือนไม่ราบรื่นเท่าไหร่นักและต้องหยุดชะงักลงเพราะสวนทางกับความคิดเห็นของเจ้านายและขุนนางกลุ่มอนุรักษ์นิยมนำโดยสมเด็จเจ้าพระยาบ

ุนนางก็คือในตอนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ผู้ซึ่งเป็นราชการแทนพระองค์ก็พูดง่ายๆว่ามีอำนาจมากก็รู้สึกบางครั้งก็อาจจะหมั่นไส้อยู่บ้างในส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาในส่วนนี้รายละเอียดมีเยอะอาจจะเป็นว่าเป็นปัญหาในส่วนนี้ส่วนวังหน้าก็คิดว่าท่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากที่ประชุมขุนนางถวายราชสมบัติเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นก็มีอะไรที่ไม่ค่อยปกติมากนักเช่นอย่างก็มีขุนนางคนไปแต่งกับฝรั่งเกิดปัญหาขึ้นก็ไปเข้าไปหาทางฝรั่งก็ไปเข้าทางวังหน้าแต่ทีนี้องค์ท่านมีพระราชานุทัศน์เยี่ยมได้เห็นการกลายท่านไม่พูดกับทูตของไทยเนี่ยแต่ท่านรับสั่งกับผู้สำเร็จราชการที่ปีนังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผู้สำเร็จราชการปีนังก็สั่งทูตบอกว่าเรื่องนี้อย่ายุ่งจบเพราะเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นก็ท่านก็แก้ไขปัญหาได้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นท่านก็ทรงเห็นอยู่ว่ามันเมื่อยังไม่พร้อมอย่างนี้จะทำอะไรมันก็ชะงักได้ก็ทรงชะลอการพัฒนาประเทศไปคือทรงเรียนรู้บทเรียนที่เร็วมากแล้วแก้ปัญหาได้ดี

0: คุณผู้ชมครับความขัดแย้งในวิกฤตการวังหน้านั้นทำให้การปฏิรูปสยามในระยะแรกจำต้องเว้นวรรคไปช่วงหนึ่งนะครับกลับจนกระทั่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นเริ่มเสื่อมอำนาจลงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงเริ่มปฏิรูปสยามใหม่ในระยะต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ถึงเวลาที่เมืองไทยจำจะต้องเร่งรัดจัดการปกครองบ้านเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขตจะรั้งรอต่อไปไม่ได
2: ้พระองค์ทรงเริ่มต้นการปฏิรูปสยามใหม่ด้วยนโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเพราะทรงเชื่อว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นอย่างที่สุดก้าวสำคัญของการปฏิรูปคือการยกเลิกการปกครองแบบเวียงวังครั้งนาซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเปลี่ยนไปใช้การปกครองรูปแบบใหม่ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐและเอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์
3: คือการปฏิรูปหมายราชการที่5เนี่ยมันเป็นความจำเป็นในการที่จะทำให้ประเทศไทยทันสมัยนะครับการที่จะทำให้ทันสมัยเนี่ยการออกคำสั่งแล้วก็การบังคับการต่างๆมันต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอยู่เองที่การจัดรูปแบบต่างๆจะต้องเป็นแบบรวมศูนย์อำนาจเพื่อให้เกิดผลเร็วที่สุดเพราะขณะที่เรามีความจำเป็นจะต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ปฏิรูประบบราชการทั้งหมดเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าถ้าเราทำช้าเราจะตกเป็นเหมือนขึ้น
2: หลังเตรียมการมาได้ระยะหนึ่งในที่สุดก็มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการออกเป็น12กระทรวงภายใต้การควบคุมสั่งการโดยเสนาบดีที่ส่วนใหญ่เป็นบรรดาพระเจ้าน้องยาเธอที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยแต่ภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมยังแผ่ขยายไปถึงหัวเมืองประเทศสราชโดยเฉพาะอาณาจักรล้านนาและหัวเมืองทางใต้บางเมืองดังนั้นเมื่อรวมดินแดนสยามให้เป็นหนึ่งเดียวจึงต้องปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคไปด้วยพร้อมกันโดยยกเลิกการปกครองหัวเมืองแบบเดิมและจะตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นแทน
4: เมื่อก่อนหัวเมืองจะไม่ยอมรับฟังข้อคำสั่งจากกรุงเทพจะอยู่กันเป็นอิสระเขาเรียกว่าระบบกินเมืองดังเมื่อก่อนไม่ยอมรับฟังขนาดในหลวงยังได้มีรับสั่งว่าสมัยก่อนดูจะเป็นระบบที่เรียกว่ารัฐเล็กรัฐน้อยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า little government คือไม่ยอมรับฟังข้อสั่งการขอความร่วมมือจากกรุงเทพจึงได้ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงจัดตั้งระบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นนี่แหละครับเป็นที่มาของระบบผู้ราชการจังหวัดในปัจจุบันแล้วได้ทรงโปรดเกล้าให้มีข้าหลวงเทศาภิบาลไปนั่งทำหน้าที่ประจำอยู่ในแต่ละมณฑล

0: นซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่หลายจังหวัดในราชอาณาจักรสยามขณะนั้น
1: ท่านผู้ชมครับการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในครั้งนั้นต้องถือว่าเป็นผลพวงมาจากความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจตะวันตกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่สยามประเทศของเราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งทั้งนี้คือสืบเนื่องมาจากการทำสนธิสัญญาบาริงกับประเทศอังกฤษครับ
2: พุทธศักราช2398เซอร์จอห์นบาริงทูตจากราชสำนักอังกฤษเดินทางเข้ามายังแผ่นดินสยามเพื่อเจริญทางพระราชไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือสนธิสัญญาบาริงนี่คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเวลานั้นมหาอำนาจยุโรปกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจการค้ามากขึ้นทุกขณะและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สยามเปิดประตูต้อนรับระบบการค้าเสรีจากโลกตะวันตกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
3: จริงๆแล้วมันก็เป็นความต้องการของมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ที่สำคัญก็จะเกี่ยวข้องกับการขายสินให้กับจีนแล้วก็นำเอาสินค้าตัวสำคัญสำคัญจากเอเชียเนี่ยไปป้อนตลาดโลกนะคะคือประเทศอังกฤษนี้ส่วนมากเรามักจะเข้าใจกันว่าอังกฤษเนี่ยที่ต้องมาร้องค้าขายกับสยามตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าอังกฤษเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ต้องการวัตถุดิบ
2: เศรษฐกิจของสยามที่แต่เดิมอยู่บนพื้นฐานของการผลิตแบบพอกินพอใช้ส่วนที่เหลือค่อยนำไปขายจึงต้องเปลี่ยนสถานะไปสู่การผลิตเพื่อการค้าเรือเดินสมุทรบรรทุกข้าวไม้สักแล่นออกจากกรุงเทพวันแล้ววันเล่าคลองรังสิตหรือชื่อเต็มว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์แห่งนี้ขุดขึ้นเมื่อกว่า100ปีก่อนในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกมีคลองสาขาแยกย่อยออกไปจากคลองรังสิตอีกนับ10สายทว่าการขุดคลองดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการคมนาคมสัญจรเพียงอย่างเดียวเหตุผลสำคัญของการขุดคลองรังสิตและคลองอื่นๆอีกรวม15สายในเวลานั้นก็เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวเฉพาะที่ทางทั้งสองฝั่งคลองรังสิตนี้สามารถเพิ่มพื้นที่ทำนาได้ถึง 1,500,000 ไร
3: ่สิ่งที่อังกฤษเขาต้องการจากเราก็คือว่าเขาอยากได้ข้าวเพราะว่าข้าวนั้นเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการที่ตลาดโลกในโลกตะวันตกในขณะที่เขาต้องการขายสินให้กับเราการขยายหน้าที่ที่สำคัญที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากสนธิสัญญาบาริงที่คุณเข้าใจก็คือว่ามีการขุดคลองเป็นจำนวนมากซึ่งการขุดคลองตรงนี้ก็คือการเปิดที่ทำกินให้คลองแนะนำให้ชาวนาไปทำการปลูกข้าว
2: ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเป็นที่กล่าวขานกันว่ายุคทองของชาวนาไทยเพราะแม้ว่าสยามจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับการค้าโลกแต่ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมชาวนารายย่อยมากกว่าเจ้าของที่ดินรายใหญ่จึงช่วยทำให้เกิดพลวัตการผลิตเพิ่มขึ้นแต่โลกาภิวัตน์และการค้าเสรีที่เดินทางเข้ามาก็เป็นแรงผลักให้เศรษฐกิจสยามยุคนั้นเฟื่องฟูแบบก้าวกระโดดจากที่แต่ก่อนเคยส่งข้าวออกได้เพียงปีละ 62,000 เมตริกตันแต่หลังสนธิสัญญาเบาริ่งมีผลบังคับใช้ยอดส่งออกข้าวก็เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการถึงปีละ 700,000 เมตริกตันนานาประเทศรู้จัก

การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับถึงขนาดที่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ของเราทรงเรียกขานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าเป็นการปฏิรูปชนิดพลิกแผ่นดินกันเลยทีเดียวครับ

าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัว

วะและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมมันเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหมใครอยากขี่บ้างใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำควายทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปณที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่า

0: แห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรต่ออะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่ออะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูกเอก
1: คุณปู่ค่ะหนูอยาก
0: นะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแลกนาขวัญ นะครับมีพราหมณ์เดิมมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสวนจิตมีนานะแมงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะซึ่งปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วโปรยข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
0: คว
1: ายกับการทำนา
0: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
1: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
0: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
2: การสีวิทย์เนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
1: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนการสอนการสีวิทย์การสอนเนี่ยก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
0: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
1: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
0: ครับ
1: คือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะในแถบเอเชียเรานะครับ
0: จะทำอะไรกันต่อคะ
1: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนการสอนกสิวิทย์นะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างเงี้ยจะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะไถนานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนนึงก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแล้วถ้าอย่างหนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
4: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
5: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
6: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดดอกไปทำอะไรแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
7: โอ้โหเด็กๆเก่งกันจังเลยนะครับ
8: เอ้ยทำได้แล้วครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
4: ไถคาดไว้ทำอะไรอะคะ
0: อ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
4: คร
0: ับ คาดนี่ประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
8: คร
0: ับ เชิญเลยครับ
8: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอเคเจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ครับคือการทําบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อย
0: ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทําบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสม
2: แล้วแล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: เลยนะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ที่ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีกเอาอีก

0: โอเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินคร
1: ับ
0: เชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มัน
0: จะเชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: พ่อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดินเดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
1: ่
0: วนผสมก็จะมีฟาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหรือ
0: ไม่ครับถอดรองเท้า
3: ใช้ฟางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเป็นเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นไงครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ้าวพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับ
1: ใส่รองเท้า
0: คือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับ
1: คร
0: ึ่งหนึ่งแล้วก็หนีบลงหนีบลงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค
2: ่
1: ะ
2: คุณลุงครับเราบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอครับ
0: โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: อ๋อแล้วถ้าเกิดข้างนอกเย็นข้างใน
0: ก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะครับก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเกิดเป็นคนเราเนี่ยครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุก
2: ค่ะสนุกค่ะ
3: แล้วก็ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
4: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
3: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
5: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโอ้โหมันสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปอะครับผมกลัวมากเลยจริงๆอะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปแล้วผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนทำเป็นผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทำได้ครับแต่พอไปๆมาๆมันทำได้จริงๆครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ำลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
6: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมไม่ยั่งยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณฑียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วม

0: กันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งในรายการไม่รู้ปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาจารย์จะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะไม่สนใจมั้ยนะคะตรงนี้อื้อหือตายแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยนหายไปไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนียบต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลมออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ําๆจนกระทั่งมันทําให้เราต้องไปทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ําทํา
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกมั้ยคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ําคิดย้ําทําอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ําคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคําหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี้
0: การที่จินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้าง มีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้าง หรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบอย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
1: ี้
0: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็ก
2: เสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่างคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนรอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่ามันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
2: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนก็ได้
1: ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
2: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
2: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
2: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่ค่ะ
2: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าหลายท่านฟังก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ

0: คิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดหลักการก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: ูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่จับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำ

0: ยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบตีสามตีสี่เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่หนึ่งชั่วโมง
1: ค่ะหนึ่งชั่วโมงก็ยังได้
0: ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สักสองแบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบอย่างดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่า หมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนรับรู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหาอัฏฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฏฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนกพระประดนมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอัครเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระท่านบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศจะได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์บินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุทนาและเวลา 19:00 นางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปอนและอนุโมทนาเวลา 14:30 นนายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Uranus to the Universe จำกัดนายปันนวิทย์พิบูลธนาพิรมพร้อมคณะ
นายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์สาวาทกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรี
นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่ดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆไปหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกัน

0: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นโกงของข้าแล้วล่ะ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค
0: ่
1: ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: หันห้องประกาศต่างครับมีแต่ตามน้ำกระพุ่นแหละครับลองเอาไทยบางครั้งก็ลองท่วนบางแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเขาอาจจะไปตกบ่อหนึ่งก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกระน้ำกันไปนิดนึงเขาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ำลำบากนิดนึงถ้าน้ำไหลเชี่ยวเขาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ำไหลบ่เชี่ยวเขาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเขาจะอาจจะพอแรงน้ำที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มนึงเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามันไวครับลูกค้าเริ่มไวก็เริ่มไปโดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรบาลผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนั้นเงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกาแฟว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันกัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเฮาเลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตามอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้ข้นต้นเลยครับ

0: ุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่ผลจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆ

ว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้ร้อยสรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายเพราะมันเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทิ่มครับคือตั้งตัวยางสิครับเนาะเขาต้องปิดเอาเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบ่หูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายอย่างไหมครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้ผมปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหากเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่

การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแต่ที่ผมรู้เขาว่าต้องให้มีม่านกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาเพราะเขาดูแลเขาจนเล็กเขาเข้าเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะให้หมู่เฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

ต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วไม่จักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสเปะสปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บอกชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกดินภาคอีสานครับตะดินลิงกี้สารคามนี่คนเฮงว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิงกี้แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบสนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนน่ะคือเฮาตอนกิ่งไปต้นดินกี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: สีงามเลยออกกินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การปลูกพืชนะพบกาเนาะความแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานในพื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วะแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชมพูนี่ปลูกอ่ะข้าว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแท้บอขายได้บอยังลิงกีนี่เขามาเห็นเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบอเขาบอกแล้วขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิงกีพันแท้บอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

อรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดถึงพระสหายชาวนิวยอร์กก็เสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเพียง2ปีได้สะท้อนภาพความตื่นตัวของผู้รักความก้าวหน้าในการแสวงหาความรู้ต่างๆในช่วงนั้นดังความตอนหนึ่งว่าบัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และมีความยินดีในวิชานั้นๆเป็นอันมากจนกระทั่งบางคนรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระประสบการณ์ที่ทรงภาคเพียรเรียนรู้มาแต่ก่อนเลือกสรรวิทยาการสมัยใหม่ของโลกตะวันตกมาใช้ในสยามประเทศได้อย่างเหมาะสมเช่นการทำเหรียญกระสาบเพื่อใช้สอยในการแลกเปลี่ยนค้าขายทรงโปรดให้คณะราชทูตที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับอังกฤษจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับทำเหรียญทรงย้ำว่าให้เลือกแบบที่ทำเหรียญทองก็ได้เหรียญเงินก็ได้เครื่องจักรผลิตเหรียญได้เข้ามาถึงกรุงเทพมหานครตั้งเป็นโรงกระสาบสิทธิการในพระบรมมหาราชวังเริ่มผลิตเหรียญเงินออกใช้ได้ในปีพุทธศักราช2403ในคราวเดียวกันนี้ได้มีพระราชหัตถเลขาให้จัดซื้อเครื่องมือดับเพลิงมาใช้ในพระนครด้วยทรงกำชับว่าการที่ท่านทูตานุทูตได้ไปอยู่กรุงลอนดอนครั้งนี้ก็เป็นช่องที่จะได้หาของดีๆขอท่านจงเอาใจใส่หาสูตรยางใหม่และเครื่องมือดับไฟแต่อย่าตื่นเครื่องจักรฟืนจักรไฟคิดเอาแต่ที่ไทยจะใช้ได้และเป็นของไม่สู้โตใหญ่พอเอาลากหรือยกไปตามถนนเล็กๆเมืองนี้ได้นอกจากนี้การทำหนังสือพิมพ์ก็เป็นวิทยาการความรู้ที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อีกสาขาหนึ่งดังจะเห็นได้จากทรงโปรดให้ขุนมหาสิทธิโวหารได้ร่วมไปกับคณะราชทูตอีกคณะหนึ่งซึ่งไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสได้ศึกษาความรู้กลับมาด้วยส่วนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสมัยนั้นคือการสร้างเรือจักรกลไฟขนาดใหญ่แล่นไปได้ไกลในทะเลกว้างทรงโปรดให้จัดหามาใช้ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าในนานาประเทศเช่นกันทรงมีพระราชหัตถเลขาไปถึงคณะราชทูตว่าให้เอาใจใส่ไต่ถามหาเรือเหล็กเล็กๆที่เขาจะขายหรือจะสั่งให้เขาทำจะเป็นเรือกลไฟหรือเรือแล่นใบก็ตามแต่จะเห็นควรอันหนึ่งถ้าซื้อเรือไม่ได้ก็จงเอาใจใส่จัดซื้อเครื่องแต่งเรือ

ำปั่นแล่นใบกำปั่นกลไฟตามอย่างของใหม่ๆดีๆในเมืองข้างยุโรปเพื่อแต่งเรือกลไฟที่ทำอยู่ที่กรุงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณให้นำมาใช้จึงเป็นอรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในยุคสยามอารยะโดยแท้

ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาศิลปกรรมสยามยุคใหม่พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนำสยามประเทศเข้าสู่ยุคใหม่โดยการเจริญธรรมพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกนั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมในรัชสมัยทั้งรูปลักษณ์วัสดุประโยชน์ใช้สอยและคติความเชื่อเริ่มจากทรงโปรดให้สถาปนาพระอภินวนิเวศเป็นพระราชมณฑลใหม่โดยทรงมีพระราชปรารภว่าในแผ่นดินของพระองค์ได้มีทางพระราชไมตรีกับมหานครใหญ่ๆทั้งทางยุโรปและอเมริกาซึ่งมีธรรมเนียมทางการทูตต่างจากสยามเช่นให้ความสำคัญกับพระราชทูตมากกว่าพระราชสารและเข้าเฝ้าด้วยการยืนพระอภินวนิเวศจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังในประเทศตะวันตกมีพระแท่นราชบัลลังก์อยู่สูงในระดับที่พอเหมาะแก่การยืนเข้าเฝ้าหลังจากมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑลในพุทธศักราช2402ราชทูตฮอลันดาและราชทูตจากประเทศอื่นๆได้เข้ามาทำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีอย่างต่อเนื่องพระองค์ได้ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นท้องพระโรงของพระอภินวนิเวศทุกครั้งอีกทั้งในส่วนพระราชวังในหัวเมืองเช่นพระนครคีรีที่เพชรบุรีพระราชวังจันทร์เกษมที่พระนครศรีอยุธยาพระนารายณ์ราชนิเวศที่ลพบุรีก็ทรงโปรดให้สร้างด้วยศิลปกรรมพระราชนิยมเช่นเดียวกันและยังแพร่หลายไปยังข้าราชการพ่อค้าคหบดีที่ได้พากันสร้างบ้านเรือนอาคารพาณิชย์ตามอย่างทั้งในพระนครและหัวเมืองนอกจากนี้ด้านศิลปกรรมที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะทั้งสร้างสรรค์ใหม่และอนุรักษ์ของเดิมเช่นประติมากรรมพระพุทธรูปที่เคยสร้างโดยอ้างคัมภีร์มหาปริศลักษณะทรงสอบสวนพุทธลักษณะใหม่และทรงโปรดให้สร้างแบบที่ไม่มีพระเกศมาลาครองผ้าจีเป็นริ้วเหมือนกับการครองผ้าของพระสงฆ์พระพุทธรูปสำคัญที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4จึงมีพระพุทธลักษณะตามพระบรมราชวินิจฉัยทั้งสิ้นงานจิตรกรรมซึ่งมีการริเริ่มเขียนตามแบบอย่างของตะวันตกมีช่างเขียนที่มีชื่อเสียงคือครัวอินโคงเขียนภาพสามมิติเหมือนจริงด้วยสีฝุ่นอย่างสวยงามแม้จะเป็นภาพที่ทันสมัยแบบฝรั่งแต่ก็มีเนื้อหาตามไทยประเพณีมีเรื่องที่เขียนเน้นประโยชน์เพื่อการศึกษามากขึ้นได้แก่ภาพปริศนาธรรมภาพประวัติพระอริยสาวิกาพระอัครสาวกและภาพพระราชพงศาวดารเป็นต้นในส่วนที่เป็น

ศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพระเจดีย์ทรงมีพระราชดำริว่าพระเจดีย์ทรงกลมแบบสมัยอยุธยามีส้วทรงสวยงามโปรดให้ถ่ายแบบมาสร้างเป็นมหาเจดีย์ในพระอารามที่ทรงสร้างหลายแห่งและอนุญาตให้ราษฎรสร้างวัดตามอย่างพระอารามหลวงได้ศิลปกรรมอันสวยงามที่เคยตกแต่งพระอารามหลวงจึงได้แพร่หลายมาสู่วัดราษฎร์มาจนถึงทุกวันนี้ศิลปกรรมสยามยุคใหม่จึงเป็นเอกลักษณ์สยามอย่างงามสง่าเป็นที่ชื่นชมของนานาอารยประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน

พัฒนาภายในและสร้างป้อมปราการแข็งแกร่งจากภายนอกพระราชกุศโลบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สยามประเทศเริ่มเผชิญกับชาติมหาอำนาจของโลกตะวันตกในยุคแสวงหาอาณานิคมครั้งใหม่แต่ด้วยพระประสบการณ์และพระราชอัธยาศัยทรงโปรดการศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่อย่างรอบด้านจึงทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายทั้งด้านการต่างประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินลุล่วงด้วยพระปรีชาสามารถดังเช่นการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศมีชาติต่างๆเข้ามาทำสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีถึง14ประเทศเช่นเดียวกับสนธิสัญญาที่ทรงทำกับอังกฤษและยังทรงโปรดให้คณะราชทูตอัญเชิญพระราชสารตอบแทนไปยังราชสำนักอังกฤษและฝรั่งเศสตามธรรมเนียมทางการทูตอีกด้วยด้านการจัดการปกครองภายในนั้นทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทั่วหน้าจึงทรงคัดสรรเจ้าเมืองไปทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกันซึ่งมีผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขโดยตรงทรงย้ำเตือนถึงสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือการติดสินบนเพื่อให้ได้รับตำแหน่งดังกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าใครตะกุยตะกายขึ้นก็คงเดินเหินเสียสินบนเงินสินบนนั้นจะเอามาแต่ไหนก็คงจะไปรีดเอาทำให้ราษฎรได้ความเดือดร้อนยิ่งไปกว่าปกติเป็นแน่ที่ก้าวหน้าคือทรงพระราชดำริให้มีคณะลูกขุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินคดีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครั้งนั้นทรงโปรดให้เสนอชื่อผู้ควรดำรงตำแหน่งได้ทั้งข้าราชการจากวังหลวงวังหน้าและผู้มีสติปัญญาชั้นผู้น้อยก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เสนอชื่อมาได้ในด้านการพระศาสนาทรงทำนุบำรุงด้วยการสร้างปฏิสังขรณ์ทวรวัตถุสถานทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้บริสุทธิ์ต้องตามพระวินัยด้วยเหตุที่รอบรู้พระธรรมอย่างลึกซึ้งทรงปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการดำรงพระสติมั่นคงในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพดังที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขอขมาพระสงฆ์เป็นคาถาบาลีด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลา18ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติทรงนำพาสยามประเทศให้เจริญก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการอย่างมั่นคง

ปลอดภัยนับเป็นพระอัจฉริยภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นจอมปราดแห่งสยามโดยแท้พระสยามเทวะมหามกุฏวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจก้าวหน้าระบบเงินตราใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงพุทธศักราช2394ถึง2411ถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศสยามมีการปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยในทุกๆด้านทั้งนี้ก็เพื่อดำไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติท่ามกลางกระแสทานลัทธิจักรวรรดินิยมชาติตะวันตกซึ่งกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองการทหารและการค้าเข้ามาสู่เบื้องบูรพาทิตย์การลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษกับสยามเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398ซึ่งมีเซอร์จอห์นบาวริงพระยาสยามมานุกูลกิจสยามมิตรมหายศซึ่งเป็นพระราชทูตของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรเข้ามาทำการแก้ไขสนธิสัญญาเก่าที่แฮนนี่เบอร์นีย์ทำไว้ในสมัยรัชกาลที่3เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369เป็นที่มาของการเรียกสนธิสัญญานี้ว่าสนธิสัญญาเบาริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่เช่นเศรษฐกิจพอยังชีพเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจการตลาดหรือเศรษฐกิจการค้าเมื่อรัฐอนุญาตให้ส่งออกสินค้าต้องห้ามคือข้าวได้โดยเสรียกเว้นปีที่ขาดแคลนทรงโปรดให้ประกาศเตือนราษฎรรู้ล่วงหน้าเป็นระยะให้ทราบถึงผลกระทบของการทำสนธิสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเรื่องข้าวเช่นให้ซื้อข้าวไว้แต่เมื่อยังมีราคาถูกจะได้ขายมีกำไรเมื่อขายข้าวออกต่างประเทศหรือหากปีใดข้าวมีราคาสูงขึ้นก็ให้เร่งซื้อไว้เสียก่อนจะได้มีเพียงพอต่อการบริโภคการอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้นี้ทำให้สยามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีลูกค้าวานิชพากันเข้ามาค้าขายจำนวนมากและเพื่อความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนซื้อขายจึงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เหรียญนอกได้ทรงมีพระราชดำริเห็นว่าเงินเข้ามาในบ้านในเมืองก็มีคุณแก่แผ่นดินมากขึ้นด้วยราษฎรจะได้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์ได้ลูกค้าชาวยุโรปค้าขายจะได้ใช้เหรียญเงินกันได้แล้วให้ประกาศให้พ่อค้าวานิชราษฎรรู้กันทั่วหน้าว่าตามใจจะใช้เงินเหรียญกันดูเถิดในที่สุดมีพระราชดำริให้มีการผลิตเงินเหรียญขึ้นใช้เองคณะราชทูตไทยที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับราชสำนักอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2400พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาสำทับแก่คณะราชทูตไปว่าข้าพเจ้าจะใคร่ได้เครื่องมือที่จะทำเหรียญตามอย่างตราไทยที่ให้อย่างไปขอท่านทูตานุทูตจงเอาใจใส่ในการนี้ภายในเวลา5ปีได้มีเหรียญกระสาบออกใช้พอเพียงหลายราคา

ทั้งเงินเหรียญดีบุกทองคำทองแดงด้านหนึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีฉัตรเคียงสองข้างอีกด้านหนึ่งเป็นตราแผ่นดินรูปจักรและรูปช้างอยู่ภายในที่รอบวงจักรมีข้อความบอกราคาของเหรียญระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและระบบเงินตราอย่างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยในสายตานานาอารยประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอักโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
2: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉัตรนะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะ คือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะ ครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
3: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนี้ก่อนเพราะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องนึงที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องแล้วก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนคนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ช่วงขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่อาจจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาและก็เนี่ยภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะเป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างเงี้ยพระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดราชการทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกๆด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแ รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี้ยสมเด็จพระพุทธพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชทายาทสืบราชสมบัติมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
5: เคยได้ยินสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2 อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือ

0: ความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะพูดจะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมา เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100

0: โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้ กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
1: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่จังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่23มีนาคม2560ที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนะแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำเดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอินทรีย์มีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาไทยประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดถึงบึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้งี้หรือขาไทยเนี่ยเป็นพระบรมราชโองการที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาถ่ายแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่นี่ได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงนี้เรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์ของคอเรียมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจังหวัดพิจิตรจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและหวงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราชโองการในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเสียนเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักรับองค์มาก
0: ๆพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎรและบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
2: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
3: สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระสกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับนี่ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายพลางกราบทูลว่าพระอุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับ

จากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการกว่าฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพลงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันนึงนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรลดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆ บริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

ิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูล นะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กลับบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้ซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของ

พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเขาเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับมันความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

ทางหมู่บ้านก็เดี๋ยวจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 34
1: 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่อนผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเละทะแนนถึงโรงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงโรงเรียนบิทลงลักๆถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระส่ายถึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ซาบรูถึงวิทลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เป็มปัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซาบแต้มเป็มปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส่
1: ซำปาเการะมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเป็มปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ปะกึดไม่แหละดังเรืองทุกปีเพราะว่าปะกับมูกี่เลยตั้งเบ้าภาษาเลี้ยวปะจูปะร่องกี่เลยกับอีเบ้าภาษาบรูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กระตันตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็คบกับมูกี่เลยกับเบ้าภาษาเลี้ยวปะเตปะเปมปัวปะร่องจูปะร่องกะมาให้กับเบ้าภาษาบรูอ่อนกรชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้ลเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบิ้ลเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว

0: ងណែនជក់ទេរូនជឿនេះអញក៏តុំតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជក់អត់ជុំងក់ជក់ចាណែខណ្ឌនឆែតតពុនកក់ពុនដនគីគូលអន្តងពុនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាគូលតង់ពុនណាครับអគីជក់ងក់ជក់ចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោតឆែតជឺអន្តអបនជុំងក់ជក់ចាប៉ថែវណៃលក់សបបងគេលបូនតង់ឡាយអឺតង់ឡាយតាតង់ឡាយតង់ឡាយតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអាយុតាដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: อ่ะคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานลื่นเลิงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอดตึงวีลอีอโยทะอายเป็นความสามัคคีเอิดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลินความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง
3: ញាមូគណាញាវិធលងមិនសែងធ្វើដកខងបាយធ្វើដកខងញាគូណាដកខងកណៃហើយយករៀងតាយ៉ាអន្តកាត់សោះតាយ៉ាអំផ្នែកភយានាបើនអនភយានាខសោះសើយអើយជកតាយ៉ាអនពិសតអាការពវិបហើយបហើយនៃអីអាយុដកខងដកតឡាតជន់បហើយថៅអានេះគឺចេត
2: បងគីកៅលើគឺរចកទឹងដកខងគឺបច្ចិទួរចកបច្ចករបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពេលទួរចកបរិទ្ធចកដកទឹងខងដកកើតមូកើតទុកយ៉ាងទីเวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเต่าให้หลายปรจกทั้งดกคองเพื่ออ่อนความเครียดความปิดปอบดกคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
4: ให้ตะวันดาเปย10ปีให้อ้า

0: วีละนายเลยดอกคอมกะดีอย่างหนึ่งดอกบนกอดดอกทะเลดอกเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
1: เบิร์นปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะอื้อยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาคือสะอื้อยที่สุดเจกาบะไฮขยะออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะอื้อย1ดะคองอากาพืชสะอื้อยอากาเตลทอยออนอา1ดะคองออนสะอื้อย
2: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไปไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล์
3: ปลาอะไรจับปลาที่เ
2: ม็กไปเอาที่จับปลา
4: หาหนัวทีเวลเตอร์ท้าออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแหงอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุ่มนายสางซาละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
5: กำลังจ
4: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์หนัวโดยเอตุสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการแถวยุงเกตาอ่อนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคือนาเตียยออ่อน

คะแนนในสะเลดักษาภาษาของวีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตะมนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดังเดอะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองตราบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามัน

ะสมสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้ววันแล้วอาชีพตรงเนี้ยมันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสุดเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่าม
2: าแล้วผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
1: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีครับเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
2: ทำต

0: ตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่ไหมครับ
0: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านผู้ว
0: ่
1: า
0: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
0: เปรี้ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านผู้ว่าให้ผมหยิบจับบอกได้เลย
0: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตำซะถ้าพีหายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
0: เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
0: เดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
0: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำเนี่ยท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
0: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
0: แหมเอาน้ำอ
1: ะไรต่อแล้วอะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็นปู
0: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: เลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้งด้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำบีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
0: ผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟมุกนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกได้นี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
0: เชิญเชฟมุก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
0: เปิดแมสเลย
1: โอ้สุดยอดครับว่า
0: ไอ้โม้ไม่เนี่ย
1: ไม่โม
0: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
0: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
0: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: ขอบคุณด้วยนะครับท่านผู้ว่า
0: เชิญ
1: คุณนะครับ
0: อร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอา
0: ไม่ได้โม้
1: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมดิครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไม2อันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
2: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะคร
2: ับ ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะล่ะครับผมคือเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
2: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
2: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
2: ใช่แล
1: ้
2: วค
1: ่
2: ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ้ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
3: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
3: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมพ์เสนสามสายพันธุ์
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
3: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
3: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
3: อ๋อเชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปรอมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
4: ยำมะม่วงปูม้ายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะโอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
4: แม่
1: คิด
4: ครับ
1: แล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
4: ครับ
1: นะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
5: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
5: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
5: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
5: ดอกคำฝอยค่ะ
1: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
5: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชม และที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเทรานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
6: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกต้องมานะ
6: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
6: อ๋อเนี่ยค่ะลองชิมดูได้ค่ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
6: ใช่ค่ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
6: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
6: อาจจะให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
6: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
6: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
7: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาลาแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
1: โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
8: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
8: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาลาแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกะละแมนี
8: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่นิก
8: ใช่ค่ะชิมได้
1: อันนี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
8: 35ค่ะ
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ไอ้พี่ใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
9: ค่ะ
1: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
9: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
9: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
9: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: โอ้แล้วแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
9: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี้นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
9: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
9: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
9: ะ
1: พอมันออกผลน้อย
9: จ
1: ้ะอ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้นี่คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
10: คร
1: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
10: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
10: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
10: ค
1: ่
10: ะ
1: โอ้ไอศครีมไฮโซนะครับเนี่ยใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
10: ค
1: ่
10: ะ
1: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
10: ค
1: ่
10: ะ
1: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
10: 30บาทค่ะ
1: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
6: ใช่
1: แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
11: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
1: เอาเด็ดๆเลยแม
11: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
1: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
11: ใช่ค่ะ
1: งานนึงขายเป็น200ลิตร
11: อ๋อเกินค่ะ
1: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
11: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
1: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
7: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
1: ตอนแรกผมอ่ะเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งนึง
10: ครับ
1: ผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
12: น้ำดอกไม้อ
1: ันนี้แบบอ่อน
12: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
1: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
12: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
1: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
12: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
1: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
12: โอ้
1: อยากกินมะม่วง
12: มันจะเข็ดเอาสิน้องฮะ
1: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งเริ่มนิ่ง
12: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
1: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
12: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
1: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
12: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายความว่าจะมี
12: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
1: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
12: ครับใช่ครับ
1: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
12: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
1: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
12: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
1: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
12: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งตื้อเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
12: นะไม่ใช่
1: ก็อร่อย
12: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
1: แปลว่าดินมันดี
12: ใช่ๆ
1: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
12: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเงี้ย
1: เรื่อยมาเรื
12: ่อย
1: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
12: ใช่เป็นภูมิปัญญา
1: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
12: ๆเยอะมาก
1: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหแต่พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
12: อย่างนี้ก็ทุยทู
1: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
12: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทุยทู
1: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
12: รสชาติใช่ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
1: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
12: ็
1: ง
12: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
1: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
12: ใช่จะเนื้อนุ่มเลย
1: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
12: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
1: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ
12: ่อหายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
1: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกัน
12: มันจะออกยากมาก
1: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีล่อง
12: มีล่องมันเลยธรรมชาติ
1: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
12: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
1: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
12: ก็มีอยู่หากินยาก
1: ฝั่งนู้น
12: ยายก่ำนะยายก่ำนะ
1: ยายก่ำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมผมจำไม่ผิด
12: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
1: อันนี้ยายก่ำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
12: กินสุกก็กินสุกฮะ
1: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
12: นะ
1: ไม่ใช่สุกนิ่ม
12: เนื้อไม่ค่อย
1: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
12: กินสุกเลย
1: กินไหมตุ๋นเนี่ยเอาไหมตุ๋นมะม่วงยายก่ำเอาไหมตุ๋นนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
12: ชักจะร้อน
1: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อนี่สวย
12: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
1: โหแต่ทำไมมันชื่อไทยอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
12: อ๋อเค้าเลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
1: โหแต่สีสวยนะ
12: สีสวย
1: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา แต่อันนี้กินสุกกินสุก
12: แค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
1: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
12: ยังไม่ได้ครับ
1: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
12: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
1: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช
12: ่ไหมใช่ใช่ที่รสเข็มเนี่ยรส
1: อร่อยมากเลยเนื้อ
12: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
1: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
12: เนื้อสีจะสวย
1: สุดยอดเลย
12: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
1: มันขุนศรี
12: ครับ
1: ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
12: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
1: ที่หัว
12: ใช่
1: แต่กินดิบ
12: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดจัด
10: อ๋อกินแบบมะม่วงมันด้วย
12: แต่ม่วงมัน
1: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
12: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์
1: อ๋อไปเจอที่ไหนก็
12: เอามาเลย
1: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
12: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
1: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็น2ประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
12: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่างเงี้ย
1: น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันให้กินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
12: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
1: อันนี้เหรอ
12: ใช่ใช่
1: อ
12: ัน
1: นี้บาง
12: อันนี้มันยังไม่แก่เนี่ยถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
1: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
12: ่ยังไม่แก่ฮะ
1: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
12: ี้ยถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
1: อ่ะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวเหรอก็มันเดือน9อ่ะ
12: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเนี่ยมันคือมัน
1: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
12: มันธรรมชาติของมันมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อดิช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อว่ามันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
1: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
12: ใช
1: ่แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
12: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
1: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
12: มันอมเปรี้ยวมัน
1: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
12: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
12: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะผมมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรนะ
1: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
12: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาแล้วจ้ะ
1: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
12: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็
1: น
12: อย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี
1: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
12: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นไงเปรี้ยวแต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
1: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
12: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่นนะ
1: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยว
12: เปร
1: ี้
12: ยว
1: มันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
12: ใช่ใช่
1: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
12: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูนะพันนี้จะดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
1: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นนี้ไม่ร่วงอ
12: ยู่คาต้นไม่ร่วง
1: แล้วมันกินสุกกินดิบอะคร
12: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
1: โอ้นี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
12: ใช่ๆ
1: ไม่นุ่มไม่นุ
12: ่
1: ม
12: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
1: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
12: ไม่เหมือนใช
1: ่โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
12: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
1: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
12: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
12: ครับ
1: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
12: ได้ครับได้ครับ
1: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเลยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดนึงระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับ
13: ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับอันที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
14: ยังไม่เคยยังไม่เคย
13: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
14: โอ้ได้เลยได้เลย
13: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
14: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
13: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
14: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
13: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
14: ใช่ได้เลย
13: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
14: ครับ
13: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
14: ใช้ได้เลย
13: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
14: เยี่ยม
13: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
14: ครับอร่อยมากฮะ
13: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
14: ครับ
13: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
14: ใช่
13: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
14: เยอะกว่านี้เยอะ
13: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบ ดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้ผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
14: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
13: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
2: อ้าวสวัสดีค่ะ
1: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alike นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
2: ้ใช่
1: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
2: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alike Local Alike ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
1: ม
2: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
1: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
2: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
1: ์
2: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยว
1: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
1: ครับ
2: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
2: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
1: ือ
2: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
2: ค่ะ
1: ลุย
3: ธรค
1: ่
3: ะ
1: พี่ธรสวัสดีครับ
4: ดีสวัสดีครับ
3: ชุมชน
1: นี่พี่ธรไกด์ชุมชน
4: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
4: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
2: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
4: ่
2: ะ
4: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
1: ครับ
4: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
4: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
4: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
2: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
4: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
4: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
4: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: อ
4: ัน
1: นี้กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
4: ที
1: ่ทอนพาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
4: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
4: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
4: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
4: ันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
4: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
4: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
4: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
4: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
4: ครับผม
1: โอเคกระป๋อง
4: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: มื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
4: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
4: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
4: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
4: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรบ้างเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
4: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
4: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
4: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
4: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
4: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
4: ใช่
1: ถ
4: ึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านหนูนบาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
4: ครับ
1: มาเทรวมกันตรงนี
4: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
4: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
4: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
4: 7-8,000 ใช่ครับ 1,000 อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
4: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะคร
4: ับผม
1: ขวด2โลนิด
4: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
4: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
0: 13บาทค่ะ
4: 13บาท
1: 13บาท
4: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
2: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
1: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะคิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดนี้ได้ลูกละร้อยนะคะ
1: นี่ลูกละร้อยเลยนะมีตุ้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
1: อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปักผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
2: ๆก็จะตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: บ
0: ล
1: ง
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบะขึ้นมาอย่างนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเร
0: ื่
4: อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะจะแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูดีกว่าครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษ

0: ีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ 4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ 1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: ราคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเมทัลชีตอะไรเงี้ย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ําครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ค่ะยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนียม

0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24โมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายกำลังกราบทูลว่าทออุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการก็ฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพลงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็

คือ14ปีครับต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆ บริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

สิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะสาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, a small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิด

เพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูล นะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กราบบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยทันตกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่า

ผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วที่จบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

0: การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: โครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
2: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: ระยะเวลาหาปลาจาก 3 เดือนเป็น 2 สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าของชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากินดูแลแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
1: มันบอกครับม
2: ัน
1: มันอันนั้นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าดูของเขาก็ไม่ว่า
0: พ
3: ู
0: ด
3: ถาม ว่
0: าค
3: ิ
0: ดถ
3: ึ
0: งหร
3: ือ
0: ว่าค
3: ิ
0: ดพ่อ
3: จัง
0: ได
3: ้ถาม
0: ว่า
3: จะ
0: ใส่ก็บอกว่า
3: จะ
0: ใส่
3: ต้อง
0: การ
3: จะซื้ออะไรบ้าง
0: เป็น
3: ไงสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเรามันเดิมเรา
0: ตั้งใจเรียนจะให้พ่อมาแม่อยากให้มาทำไม
4: อยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
5: นี่กินนมน้องกินนม
6: หลาน3เดนผู้หนึ่งเป็น4ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับข้าวซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาบ่ได้ก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินถ้ามันหน่อย
7: เมียก็เดียมหลานแล้ว
8: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้องมันรับอยู่นะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับไปเลยเออคุณได้ 3-4 ทุ่มยังมาบัดนี้

0: หัวขึ้นอยากเป็นมะลัง
1: เอาเงินมาทำอะไร
0: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
0: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
1: เอาเงินมาทำอะไร
0: เอาไปให้
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
5: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
5: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็บ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยเลยหาตัว10ตัวมีประมาณอาทิตย์ได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิก็เกลื่อนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ตาย
8: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
0: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
0: ฮะ
8: มาทําอะไร
0: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
0: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
0: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะ
0: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
0: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
0: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
0: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
0: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
0: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
0: รู้แล้ว
7: ตักได้รับมานี่เลยปลา12ตัวตักได้รับมา
5: ดักมาจากมือแล้วครับ
7: 3-4เดือน
5: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ตัว
8: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
0: แม่ทำงาน
1: งานอะไร
0: งานรับจ้าง
9: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีแล้วในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วย

0: ที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
1: ยุ่งหมดเลยนะไปเที่ยงเอา
2: ไปเที่ยงเติมเอาไป
3: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเที่ยงหน่อย
4: น้ำแข็งลูกคนเดียว
5: ครับ
6: อ้างกอไก่เ
7: หี้ยเหี้ยก
6: อที่กระดูกนะ

0: ันหนึ่งคุณลองคิดดูดีๆนะครับว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ยเราไม่อยาก
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลก

แม่ต้องมาหาหนู

0: แม่ไม่กลับมาหาหนูหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Bandช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และพอเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alike นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alike Local Alike ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับลุย
2: พรค่ะ
0: พี่ธรสวัสดีครับ
3: ดีครับ
0: นี่พี่ธรไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออเขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนเขาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมครับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับนี่แวะเข้ามาอีกที่หนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดก็เป็นกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้ละขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่
2: ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านหนูนบาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาเหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: จะเป็นใช้ขยะพันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
0: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลฟ์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับ พร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
5: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมนะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
4: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
1: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
4: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

0: ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน
1: The

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับพับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาส
1: ีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบลงหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค
0: ่
1: ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมเป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
4: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทโดยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
0: แต่ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับ

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆก็บอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับ
1: เขา
0: คาดจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ15ถึง20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเอง
0: ครับประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: C
1: มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
0: อง
1: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9

ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 3อำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมินนี่ตามพี่บังดีบังฮาบีฟออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงที่น้ำลดชาวบ้านก็จะออกมาหาของทะเลกันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราจะมาหากันวันนี้นั่นก็คือหอยหลอดยักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยกันคือเมื่อกี้หนูว่าเราเห็นตรงต้นทางคนก็เยอะยิ่งเข้ามาคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่คืออุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์ของเราไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ามีถังโฟมนี่แหละเอาไว้ลงแล้วก็เอาไว้ประคองตัวถ่ายๆไปเนาะเพราะว่าเราจะลุยในโคลนเนาะเรามีเทคนิคคร่าวๆไว้ให้ดี
2: สังเกตพอเราเดินมันจะเป็นรู
1: ค่ะ
2: รูเล็กนิดเดียวแต่แถวนี้เขาว่าเหมือนท้ายไฟเช็ค
1: ท้ายไฟเช็คเดี๋ยวให้พี่ฮาบิ๊กสอนดีกว่าวันนี้เรามากับมืออาชีพปกติหาทีนึงได้เยอะไหมคะพี
2: ่ปกติได้5 6โลเมื่อวานได้9โล
1: เมื่อวานได้9โลเดี๋ยววันนี้จะได้ประมาณ2โลเพราะว่าหารครึ่งไปแล้ววัน
2: นี้คนเยอะหน่อย
1: โอเคไปเดี๋ยวเราลงกันค่ะ
0: การหาหอยหลอดยักษ์นะคะจะทำกันในฤดูแล้งค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็สามารถหาได้ในช่วงที่น้ำลงตั้งแต่14-5ค่ำตอนนี้นะคะเราเดินลงเรือมาไม่ไกลพี่ฮาบีก็เจอหอยหลอดยักษ์ตัวแรกแล้วค่ะ
1: โอเคเดินมาเบาๆค่ะตอนนี้เจอแล้วรูหอยหลอดยักษ์แต่ว่าเราต้องเดินเบาๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะ
2: ไม่ค่อยใหญ
1: ่ข้อศอกแล้วนะ
2: ปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
1: ถึงหัวไหล่เลยนะ
2: ครับนี่หอยหลอดครับนี่ไม่ค่อยใหญ่
1: อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่มีขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ด้านในแล้วเนื้อเขาจะออกแบบสีขาวๆอมเหลืองเนี่ยค่ะข้างบนนี่เขามีแบบตะปุ่มตะป่ำอุ้ยจับแล้วเขาขยับแบบเหมือนตรงนี้จะแบบเอาไว้พ่นน้ำ
2: บางทีก็เรียกหอยหลอดยักษ์บางทีก็เรียกหอยไว้ไผ่หอยไว้ไผ่อันนี้ประมาณ10ตัวโล
1: 10ตัวโลถ้าใหญ่จริงๆนี่มันประมาณไหนคะพี
2: ่6 7ตัว
1: 6 7ตัวโล
2: 6ตัวโล5ตัวโล
1: อุ้ยตัวที่2ตัวใหญ่มากหอยหลอดยักษ์มีให้ดูเทียบกันกับตัวแรกอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองมันเริ่มเทิ่มเลยอ่ะดูขนาดตัวเทียบกันใหญ่กว่าเห็นเลยค่ะนี่อุ้ยมันหาไม่ยากแล้วเนี่ยใช่ไหมคะพี่ฮาบีบ
2: ถ้าคนหาสังเกตรูไม่เก่งก็ยาก
1: เหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เห็นรูเพราะว่าเมื่อกี้คือไวมากพี่ฮาบีบเจอแล้วก็คว้าเลย
2: หอยหลอดคร
1: ับอ๋อเอ้ยรูมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไหมคะที่มันพ่นน้ำออกมานี่ใช่ไหมคะบางเพราะว่าอันนี้ตัวใหญ่
2: บางทีมันก็เล็กเล็กนิดเดียวบางทีมันก็ใหญ่นิดนึง
1: แต่สังเกตนะคะถ้ารูที่มีหอยเนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาเนาะ
2: ลองล้วงถ้ามีหอยมันจะพื้นที่มันจะแข็ง
1: เฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคือจับลงไปข้างล่างนะคะจากโคนที่มันเละๆค่ะตรงที่มันมีหอยข้างๆคือแบบ
2: แข็ง
1: เลยแข็งโป๊กเลยอ่ะอุ้ยมันดูดโหโอ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ใช่แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มินให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: ก็มันลึกแล้วถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ
1: เฮ้ยนี่เฮ้ยเอ้ยได้แล้วโหเฮ้ยมันพ่นน้ำพ่นเต็มตัวเลยมินให้ดูกว่าจะได
2: ้ถ้าลงช้านิดนึงมันจะสุดแขนนะครับ
1: เฮ้ยมันไปเลยหนูหาไม่เจอจริงๆอ่ะแต่เวลาล้วงลงไปอะค่ะสัมผัสได้เลยว่าดินรอบๆอ่
2: ะ
1: มันแข็งเป๊กเลยเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดเราล้วงลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือล้วงลงไปคือได้เลยนะคะแต่ว่าตัวหอยมันอยู่อ่ะคือมันแข็งมือแทงไม่ลงอ่ะมินว่ามันต้องแบบตะกุยดินแข็งๆออกก่อนแล้วก็ค่อยล้วงเข้าไปอีกทําไมอ่ะคะบางทําไมมันถึง
2: ป้องกัน
1: ครับอ๋อมันเป็นแบบการคือเหมือนเขาสร้างเอาไว้ป้องกันอ๋อเหมือนป้องกันตัวเขา
2: สร้างบ้านน
1: ไปตัวต่อไป
0: ลักษณะรูของหอยหลอดยักษ์นั้นจะไม่กลมมากค่ะบริเวณปากรูจะมีขุยที่โคนที่หอยนั้นพ่นออกมาเป็นเม็ดๆอยู่รอบๆในรูนะคะน้ำจะใสถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆในตัวหอยก็จะพ่นน้ำออกมานั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าในรูนั้นมีหอยหลอดยักษ์อาศัยอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเวลาที่เราเดินลุยโคลนไปนะคะน้ำก็จะขุ่นแล้วบางทีโคลนก็จะลงไปในรูด้วยทำให้หอยหลอดยักษ์นั้นรู้ตัวแล้วก็ยิ่งดำลึกลงไปอีกค่ะเวลาเจอก็ต้องรีบล้วงจับกันแบบรวดเร็วด้วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมางมหอยหลอดยักษ์กันต่อรับรองว่าได้หอยตัวใหญ่ๆแน่นอนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพื้นที่กลางทะเลระหว่างเกาะฮันตูกับเกาะจาบังเนี่ยนะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านในฤดูแล้งช่วงน้ำลดพื้นที่ตรงนี้ก็จะคึกคักมากค่ะทุกคนนั้นก็จะออกเรือกันมาหาของทะเลไปขายกันโดยเฉพาะหอยหลอดยักษ์ตัวใหญ่ๆช่วงที่แล้วมินนี่ลองงมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงอย่างเยอะอีกด้วยค่ะ
2: ต้องเจาะไปข้างแล้วก
1: ็ต้องเจาะ
2: กดไปเอาที่ท้
1: าย ต้องเอามือแบบแซะนะคะเจาะลงไปอ่ะโอ้โหลึกมากคือมันลึกขนาดไหนนะคะลึกจนแบบเราสัมผัสได้ถึงแบบไอ้แบบรากไม้ข้างใต้เลยอ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะคือเขาสร้างโพรงเอาไว้แล้วคือดินรอบๆอะค่ะคือจะแข็งเลยหนูไม่เจอแล้วอ่ะหนูไม่เจอแล้วหรือต้องลึกกว่านั้นอีกเหรอ

0: ดูดูดูนี่นี่นี่นี่นี่นี่เมื่อกี้ได้เห็นนะคะตรงเท้าตรงนี้แหละคือเขาจะแบบชัยโคนเข้าไปข้างล่างนะคะคือล้วงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเห็นมันพ่นน้ำแสดงว่ามันอยู่แถวๆปากรูแน่เลยถูกไหมแล้วพอมันรู้ว่าเราจะล้วงเนี่ยมันก็หัวสู้หัวสุดเลย
1: พอตุ้มือเรามันสุดเลย
0: คือเมื่อกี้มินจับโดนตัวมาแล้วนะคะมันดูดแบบมันก็สู้สุดชีวิตมันอ่ะโหยาก
1: มีพวกนี้ประมาณคนละ3 4โล5โลแล้วนี่จน
0: มังบอกว่าถ้าไม่มีหนูเป็นภาระป่านี้ได้แล้ว80โลเห็นใจมือสมัครเล่นด้วยนะคะต่อค่ะพี่อภิ
2: หอยหลอดยักษ์หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยหลอดไม้ไผ่นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหอยโพรงเป็นคนละชนิดกันกับหอยหลอดที่พบในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสังเกตได้จากขอบเปลือกนะคะเขาจะมีความโค้งมนลำตัวจะแบนกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 เซนติเมตรส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14เซนติเมตรขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยหลอดทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ตื้นกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวไหนใหญ่มากนะคะแรงก็จะยิ่งเยอะดึงก็ยิ่งยากด้วยค่ะ
0: ถ้ามาคนเดียวนี่หนูไม่ได้กินแน่นอนรูมันเหมือนแบบดีบมือเราไม่ได้แล้วหน้าหนูจะทิ่มแล้วโอ้ยสภาพไหวก็ไม่ได้มันดึงหนูลงไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้แรงมันเยอะมากมากแล้วดูเปลือกนะคะคือเปลือกนี่คือดำเลยเนาะเหมือนยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาบิ๊ก
1: ยิ่งแก่ครับ
0: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมคะปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคนกันแบบนี้ตลอดเลย
1: ล้วงโคนตลอดเลยครับ
0: แล้วแบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
1: ได้
0: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะ
1: แต่ทำแบบนั้นเราจะทำสดไม่ได้ส่งกรุงเทพอะไรมันตายต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียวห้องเย็น
0: แล้วนอกจากแบบที่มันจะอยู่บนพื้นโคลนอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันอยู่ที่มันมีที่อื่นได้ไหมคะแถวๆนี
1: ้ไม่มีครับมันอยู่แต่แถวนี้ครับบางทีถ้าน้ำไม่แห้งก็เดินหาในน้ำก็ได้ครับพอสังเกตว่าดินจะแข็งเป็นปกติ
0: คือปกติเนี่ยก็จะมีที่น้ำแห้งๆแบบนี
1: ้
0: แล้วเราก็จะสังเกตรูมันแต่ถ้าสมมติว่าน้ำสูงน้ำนี่มันจะสูงประมาณไหนคะอก
1: อก
0: แล้วก็โคลนก็เราก็จะย่ำโคลนไปอันนั้นเราจะเหยียบแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าดินมันจะแข็ง
1: ดินมันจะแข็งแล้วก็ดำไปเอาเลยครับ
0: ไปขุดกันต่อวันนี
1: ้น้ำขึ้นถึงแล้วประมาณอีกครึ่งชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้หาเลย

0: เฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไปแล้วเนี่ยวิบไม่เจอหรอก
1: ไม่เจอไม่เ
0: จอเอาบอกผิดลูก
1: แทงข้างๆแทงริว
2: เอ้ย
1: แทงแทงริ
0: วเจอแล้วเจอแล้ว
3: ตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านก็ทยอยขนของที่ได้ขึ้นเรือค่ะซึ่งนอกจากหอยหลอดยักษ์นะคะคนที่เขาเซียนมากๆเนี่ยก็จะได้ของทะเลอย่างอื่นมาด้วยค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราได้มานะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะออกจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้อเยอะๆที่เราได้มาวันนี้นะคะจะนำมาทำ2เมนูโบราณสุดคนบ้านเจ๊บิลังกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือหอยหลอดยักษ์จากบ้านเจ๊มิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะเราจะนำมาทำแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรโบราณที่มีชื่อว่าสมังกอแรงกันค่ะและคนที่จะพามินี่ทำอาหารจานอร่อยวันนี้นะคะก็คือมะเลหะท่านนี้ค่ะ
4: หอยนี่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องแกงมาดูเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือมีตะลิงปิงด้วยมีตะไคร้แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวมินหั่นหอยนะคะเพราะว่าหอยของเรานั้นตัวใหญ่เนาะเราก็จะหั่นให้มันแบบพอดีนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่คือแยกออกมาได้1 2 3 4 5 5ชิ้นเลย

0: เครื่องแกงที่เราเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมะต้องเอามาบดแล้วมินให้ดูก่อนนะคะ
1: ให้ละเอียด
0: คือปกติเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราต้องตำเครื่องแกงโดยตลอดแต่อันนี้เครื่องมือนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะมะอันนี้โบราณเลยนะ
1: ก็โบราณเนี่ยมาสมัยก่อนนี
0: ่
1: มันมีอันนี้แหละเครื่องบดไม่มี
0: เครื่องบดก็ใช้อันนี้แล้วทำไมเราไม่ใช้ครกตำอะคะมะ
1: ช้าม
0: ันช้าหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: อ้อหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: เดี๋ยวลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้มาจะบดพริกแห้งกับตะไคร้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะมะ
1: ใช่ดี
0: เนื้อคือออกมาเป็นแบบครีมๆพริกแกงเลยดูมันก็ไม่ยากนะคะมะ
1: ไม่รู้เลยดูแต่เดียว
0: มาบอกเดี๋ยวรู้เลย
1: ทำได้ไหมได้
0: ได้มา มันจะไปยากอะไร
1: บดไม่ได้ตรงนี้
0: ยังไงคะวะ
1: ตรงนี้
0: ต้องจับตรงนี
1: ้ตรงนั้นเลย
0: อุ้ยมาชิ้นแกงมันหลุดออกมาเลยอ่ะ
1: ให้เนียนเลย
0: ให้เนียนเลย
1: มาทัน
0: มาบอกบดพาบดทนได้ค่ะมาได้ค่ะเมื่อพริกกับตะไคร้เริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปบดรวมกันค่ะพริกแกงที่บดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะก็จะนำไปผสมกับหัวกะทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเราจะตั้งเตาเจียวกระเทียมหอมแดงกันก่อนค่ะพอกระเทียมกับหอมแดงเหลืองได้ที่นะคะก็จะใส่พริกแกงที่ผสมแล้วลงไปเราจะเคี่ยวให้กระทิแตกมันจนน้ำแกงข้นเลยค่ะ
1: ใส่หอยได้เลย
0: ใส่หอยได้เลยระหว่างนี้สามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะพอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะ
1: น้ำตาลนิดนึงเนาะ
0: ต้องน้ำตาลอีกหน่อยเนาะโหแต่คือหอมเลยแล้วก็แบบออกมันๆอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้ตะลิงปิงเขาสุกอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงอันนี้ชื่อว่า
1: ทำไมโกเร

0: หนึ่งอย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือยำซึ่งเป็นยำแบบโบราณด้วยแล้วก็คนที่จะมาทำให้เรากินก็คือมะกะมะนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูเครื่องยำกันก่อนนะคะจะมีหัวปลีมีหอมแดงมีตะลิงปิงอีกแล้วมีมะนาวแล้วก็มีพริก
1: มีพริกไทยนะคะมีเกลืออันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมีมะขามเปียกแล้วก็มีกะปิแล้วก็มีกะปิด้วย
0: แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลวกหอยก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหอยสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำกันแต่ว่าอุปกรณ์อีกแล้วครบบ้านนี้มะทำไมมันเหลือแค่นี้คะเนี่ย
2: มันเหลินค่ะ
0: แต่ว่าแบบนี้ตำแล้วร้อยๆนะเดี๋ยวหนูต้องตำอะไรคะมะ
2: พริกไทยก่อนค่ะ
0: ตำพริกไทยก่อนนี่เราใส่หมดเลยไหมคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดมีตำพริกกับกะปิเข้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมะจะซอยหอมแดงแล้วก็เครื่องยำอื่นๆเนา
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ยำได้เลยของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำ

0: กะทิลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ
1: ให้มาชิมหน่อยนี่หลับตาได้แล้วหลับตาอร่อย
0: อร่อยนี่คือได้แล้วนะ
1: ได้แล้ว
0: โอเคเสร็จแล้วนะคะยำกะลีเซะหรือว่ายำปลีกล้วยใส่ลูกตะลิงติ่ง

0: ากอันนี้ก่อนเลย
1: ซาไมโกเร่ง
0: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วิลัง
1: บ้านเจ๊วิลัง
0: คือแกงนี่คือออกแบบข้นเลยนะคะ
2: เห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆเพราะบางทีเรากินกับข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวด้วยอร่อยค่ะ
0: แกงสมัยกอแรงเนี่ยค่ะหรือว่าแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรคนบ้านเจ๊วิลังเนี่ยมินบอกเลยว่าอร่อยมากคือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
1: ไม่เปรี้ยวค่ะ
0: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมัน3รสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียวยำหอยหลอดยักษ์เห็นไหมเห็นยำสีซีดๆแบบนี้นะคะแต่มินบอกเลยว่ารสชาตินี่คือจัดจ้านมากนะคะมันได้ทั้งความแบบพริกไทยแล้วก็พริกปีแล้วตัวตะลิงปิงที่เราใส่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเวลากัดโดนนี่มันจี๊ดจ๊าดมากหอมมะพร้าวคั่วได้ความกรุบกรอบของตัวหัวปลีที่เราใส่ลงไปด้วยแล้วพอเจอกับเนื้อหอยที่มันหวานหวานอ่ะสุดยอดอร่อยมาก
2: หอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: หอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตัดไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวหนุบหนุบหน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆตรงเนี้ยกินได้นะคะไม่ขาวไม่อะไรเลยนุ่มเลยนุ่มกรอบเด้งอร่อยมากหอมมากได้ความหวานด้วยแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสุดยอดขอบคุณมามะด้วยนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณบังฮาบิบแล้วก็พี่ๆชาวบ้านคนอื่นด้วยที่พามินออกไปหาหอยหลอดยักษ์นะคะขอบคุณค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะกินหอยหลอดยักษ์แบบนี้รวมไปถึงอาหารทะเลอื่นๆที่นี่เขาก็มีส่งเหมือนกันสามารถสั่งได้นี่ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะใครที่มีวัตถุดิบเพอจานอยากจะชวนพี่โน้พี่พลุมินนี่ไปตามเพอจานการรวมไปถึงติชมรายการก็สามารถทักเขามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและสามารถชมตามอำเภอจานย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube นะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะมินนี่แล้วก็มาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อร่อยมาก
2: คนทำเก่งมาก
0: ยอด
1: ยอดจริงเลย
3: ติดเลยเฮ้ยแม่เอาใหม่เอาใหม่
0: หนูจะไม่บอกใครเลยเมื่อกี้หนูก็ตัดคิวไม้อย่าดูตรงนั้นหนูจะไม่บอกใครเลยนะพอมาทำแล้วแบบ
4: Amarin TV
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
2: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉัตรนะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะ คือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะ ครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
3: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องนึงที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องและก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนๆนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ชั่วขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาและก็เนี่ยภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะเป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้และก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับ

0: ก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างเงี้ยพระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดรัชกาลทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยสมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชทายาทสืบราชสมบัติมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมและก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกด้านเลย

0: เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
1: เคยได้ยินสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคนึงที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
2: พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคะบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอด และในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานาน

0: ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
1: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่3มีนาคม2560ที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนักแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำเดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทธิพลมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาไถประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้งี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระบรมราโชบายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงนี้เรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือนะบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอกอเรียมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจังหวัดพิจิตรจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและหวงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระบรมราโชบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพื่อทูลไว้อยู่เหนือเศียร9เลยทันทีเพราะทุกคนรักรับองค์มาก
0: ๆพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎรและบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
3: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
4: สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระสกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกวันนี้ข้าพเจ้ามีความปรีดาปราโมทย์ยิ่งที่ได้ทราบว่าท่านจะเข้ามาถึงที่นี่ในเร็วๆนี้แน่และเวลานี้ท่านยังอยู่ในเรือแรดเล่ซึ่งมีเรือรบมาด้วยลำหนึ่งข้าพเจ้าส่งความแสดงหฤทัยไมตรีมายังท่านด้วยความยินดีให้สมกับเป็นมิตรสนิทกันเราเตรียมพร้อมนานแล้วเพื่อรับรองท่านข้อความซึ่งแสดงความเป็นมิตรนี้จากความตอนหนึ่งของพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งแสดงไมตรีจิตพระราชทานไปยังเซอร์จอห์นเบาริงราชทูตจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางเข้ามาทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีเมื่อพุทธศักราช2398ในครั้งนั้นพระองค์ทรงโปรดให้เตรียมการรับรองตามแบบแผนทางการทูตของอารยประเทศอย่างรอบคอบเช่นจัดให้มีคณะบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่เจรจาต่อรองทันทีที่เรือคณะราชทูตถึงปากน้ำเมืองสมุทรปราการมีการยิงสลุด21นัดรับสลุด21นัดของอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนของราชทูตเซอร์จอห์นเบาริงก็ยังบันทึกเอาไว้ด้วยว่าการรับรองต้อนรับเป็นไปในลักษณะที่กึ่งราชการกองทหารกระจายอยู่ในหลายส่วนของพระบรมมหาราชวังขณะที่เราผ่านประตูต่างๆนั้นแต่ละประตูจะมีเหล่าทหารยืนวันทยาวุธตามแบบของยุโรปผลแห่งการพระราชทานความเป็นกันเองและทรงต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นนี้ทำให้การเจรจาตกลงสำเร็จลุล่วงด้วยอัธยาศัยไมตรีแทนการข่มขู่บังคับดังเช่นที่เกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆแม้การทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีกับอังกฤษหรือสนธิสัญญาเบาริงจะประสบผลสำเร็จด้วยดีแต่ก็ส่งผลกระทบต่อสยามประเทศที่ต้องแก้ไขในเวลาต่อมาคือปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศและการศาลยุติธรรมที่สำคัญคือต้องผ่อนผันให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่คนในบังคับต่างประเทศไปขึ้นศาลกงสุลแทนศาลไทยและยังเป็นข้ออ้างให้บรรดาประเทศตะวันตกอีก14ประเทศขอทำสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยในขณะเดียวกันการพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทรงส่งคณะราชทูตเดินทางไปเจริญพระราชไมตรีกับมหาอำนาจสำคัญในยุคลัทธิจักรวรรดินิยมในขณะนั้นคือกับราชสำนักอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2400และกับราชสำนักฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2402ซึ่งยังมีเครื่องมงคลราชบรรณาการจากสยามประเทศเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังฟองเตนโบสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาจนถึงทุกวันนี้พระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการผูกมิตรเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดาชาติมหาอำนาจตะวันตกนับเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการนำสยามประเทศไปสู่ยุคสยามใหม่ที่พร้อมจะก้าวไปกับนานาอารยประเทศด้วยเกียรติภูมิแห่งสยามอารยะซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแห่งพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

การพระราชกุศลสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามในหลวงบัดนี้ก็ไม่สู้ถนัดที่จะคิดสร้างวัดใหญ่วัดโตเพราะเห็นว่าของชำรุดก็ไม่มีใครจะซ่อมรกเปื้อนก็ไม่มีใครกวาดประกาศในรัชกาลที่4ว่าด้วยเงินสำหรับซ่อมแซมพระอารามด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงโปรดแต่ที่จะสร้างวัดเล็กๆที่จุพระสงฆ์30รูปลงมาความในพระราชปรารภนี้พระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาให้สร้างขึ้นจึงมีขนาดเล็กโดยทรงคำนึงถึงเขตที่พระสงฆ์จะได้ทำสังฆกรรมตามแบบบัญญัติเป็นสำคัญเช่นวัดมกุฏกษัตริยารามโปรดให้ปักเขตวิสุงคามสีมาเพียงมุมกำแพงรอบทั้ง4ด้านทั้งยังทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยถึงการรักษาธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งราชธานีเก่าว่าในแผ่นดินไทยแต่โบราณเมืองไหนเป็นเมืองหลวงในเวลาใดเวลาหนึ่งเมืองนั้นมักมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุ1วัดราชบูรณะ1วัดราชประดิษฐ์1ชื่อ3ชื่อนี้กรุงเก่าก็มีพิษณุโลกก็มีสุโขทัยก็มีสวรรคโลกก็มีแต่ในกรุงบางกอกนี้ยังไม่มีจึงทรงโปรดให้สถาปนาวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามขึ้นในกรุงเทพมหานครและเป็นวัดประจำรัชกาลและด้วยเหตุที่ทรงผนวดนานถึง27ปีจึงเป็นโอกาสให้ได้ทอดพระเนตรวัดร้างเจดีย์เก่าในหัวเมืองต่างๆเมื่อเสด็จขึ้นครองราชจึงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์ให้เป็นที่เจริญศรัทธาเช่นพระเจดีย์บนยอดเขาพนมขวดเมืองเพชรบุรีพระเจดีย์ทองเหลืองที่ถ้ำประทุนเมืองสระบุรีพระเจดีย์โบราณทั้งสองแห่งนี้เมื่อทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้วทรงห่วงใยว่าจะมีผู้ลักลอบขุดค้นทำลายอีกจึงทรงโปรดให้ทำแผ่นจารึกแจ้งไว้ด้วยว่าผู้ใดๆอย่าได้สงสัยเลยว่าเป็นปริศนาฝังทรัพย์สิ่งของเงินทองลงไว้นั้นหามิได้ใครสงสัยคิดขุดก็จะบาปเสียเปล่าส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามกับเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีพระองค์ทรงโปรดให้บูรณะพระอารามหลวงสองแห่งที่เมืองนนทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาสพระบรมราชชนนีทรงอุปถัมภ์คือวัดชัยพฤกษมาลาและวัดเขมาพิรตารามสำหรับพระราชทรัพย์ 10,000 ชั่งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งไว้ให้ทำการพระอารามที่ยังค้างอยู่ได้ทรงดำเนินการต่อทุกพระอารามการสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามนับเป็นพระราชกุศลที่ถาวรยั่งยืนสืบมาตามที่ทรงพระราชศรัทธาทุกประการพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาแห่งสยามประเทศ

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจอมปราดแห่งดาราศาสตร์ของโลกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความเชี่ยวชาญในวิชาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อย่างมากพระองค์ทรงคำนวณวันเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าถึง2ปีโดยทรงเส้นศูนย์ของอุปราคาจะผ่านมาใกล้ที่สุดณบ้านว่ากอแขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ในพระราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2411ทางฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายูตรงเส้นวิตถันดอนและติจูด11องศา38ลิปดาทิศเหนือและเส้นทีระคันตอนลองติจูด29องศา39ลิปดาทิศตะวันออกโดยไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการคำนวณของชาติตะวันตกมาก่อนการที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดเช่นนี้นับเป็นการเสี่ยงพระเกียรติยศชื่อเสียงของพระองค์เป็นอย่างยิ่งซึ่งหลายฝ่ายทั้งข้าราชบริพารทั่วไปทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ของชาติตะวันตกต่างคลางแคลงใจไม่ยอมเชื่อถือดังนั้นเพื่อพิสูจน์คำทำนายพระองค์จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหมรับผิดชอบทำค่ายหลวงสร้างพระพลาที่ประทับแรมและที่พักข้าราชบริพารขึ้นที่บ้านว่ากอตรงกับเกาะจานห่างจากคลองวานลงไป24เส้นโดยให้จัดสร้างค่ายหลวงและพระพลาที่ประทับตั้งโรงพักและฐานตั้งเครื่องมือต่ำลงไปทางใต้ห่างจากพระพลาค่ายหลวงประมาณ18เส้นโดยให้ตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และกล้องน้อยใหญ่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารโดยเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชจากท่านิเวศวรดิษฐ์ไปยังบ้านว่ากอพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5ขณะทรงมีพระชนมายุ16พรรษาพร้อมกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพิสูจน์ผลของการคำนวณของพระองค์ในเวลานั้นพระองค์ได้เสด็จไปพักแรมณสถานที่ดังกล่าวเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาโดยมีเจ้าเมืองสิงคโปร์เซอร์แฮร์รี่ออตและคณะนักดาราศาสตร์ชาวตะวันตกร่วมโดยเสด็จเพื่อสังเกตการณ์ด้วย

วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411วันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ไทยที่โลกจารึกวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่ชาวสยามและนักดาราศาสตร์บุคคลสำคัญของมิตรประเทศเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดังคำพยากรณ์และการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจริงหรือไม่อากาศในเช้าวันนั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่แจ่มใสนักอากาศปรวนแปรมีเมฆมากหนาและฝนตกประปรายตั้งแต่เช้าทุกคนต่างกังวลใจเกรงว่าจะไม่ได้เห็นปรากฏการณ์จนอีก10นาทีก่อนเกิดสุริยุปราคาท้องฟ้าเริ่มใสกระจ่างขึ้นไม่มีผู้ใดแลเห็นสุริยุปราคาตอนเริ่มจับซึ่งทรงพยากรณ์ไว้ว่าคราดจะเริ่มจับในเวลา10นาฬิกา4นาทีพระองค์ได้เสด็จออกทรงกล้องแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยเมฆฝนมองไม่เห็นอะไรจนเวลา10นาฬิกา16นาทีเมฆจึงสว่างออกเห็นดวงอาทิตย์ไรๆแลดูพอรู้ว่าคราดเริ่มเวลาจับแล้วจึงประโคมเสด็จสงมุรธาพิเศษครั้นเวลา 11 นาฬิกา 20 นาทีแสงแดดเริ่มอ่อนลงมาท้องฟ้าตรงดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างเลยและที่อื่นมองเห็นดาวใหญ่ด้านตะวันตกและดาวอื่นๆมากมายหลายดวงจนเวลา 11 นาฬิกา 36 นาที 20 วินาทีท้องฟ้ามืดจนเป็นเวลากลางคืนไม่เห็นหน้าแม้ผู้อยู่ใกล้เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงกินเวลานาน6นาที45วินาทีตรงตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ทุกประการพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยมากยังความปลื้มปิติโสมนัสแก่เหล่าข้าทูลละอองธุลีพระบาทและชาวต่างประเทศที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าร่วมสังเกตการในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนคลายออกจากดวงอาทิตย์จนเมื่อเวลา13นาฬิกา37นาที45วินาทีคราดก็คลายออกสิ้นท้องฟ้าสว่างเป็นเวลากลางวันดังปกติปรากฏการณ์ในครั้งนั้นพิสูจน์ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการคำนวณสุริยุปราคาได้แม่นยำซึ่งมีความแม่นยำกว่านักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ทำนายคลาดเคลื่อนไป2นาทีเหตุการณ์ความแม่นยำนี้แสดงถึงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยที่ชาวโลกยกย่องและชื่นชม

จดหมายเหตุรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตจากกรมพระยาดำรงราชานุภาพภายหลังการเสด็จกลับมายังพระนครพระองค์เริ่มมีพระอาการประชวรจับไข้และทรงทราบว่าพระอาการประชวรของพระองค์คงจะไม่หายวันที่22กันยายนพุทธศักราช2411พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่มีพระชนมายุมากกว่าพระองค์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ในราชการและเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์

เหตุการณ์ในวันก่อนสวรรคตที่ชาวไทยทุกคนควรรับรู้คือพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวันนี้วันจันทร์เต็มดวงเป็นวันเพ็ญอายุของฉันจะดับในวันนี้แล้วท่านทั้งหลายกับฉันได้ช่วยทำนุบำรุงประคับประคองกันมาบัดนี้การมาถึงฉันแล้วฉันจะขอลาท่านทั้งหลายด้วยฉันออกอุทานวาจาไว้เมื่อบวชอยู่นั้นว่าวันใดเป็นวันเกิดอยากจะตายในวันนั้นวันฉันเกิดเป็นวันเพ็ญเดือน11วันมหาปวารณาเมื่อป่วยไข้จะตายให้สิทธิ์ณวิทาริกอันเตวาสิกยกลงไปจะขอตายในท่ามกลางสงเมื่อเวลาที่พระสงฆ์กระทำวินัยกรรมมหาปวารณาก็บัดนี้เห็นจะไม่ได้พร้อมตามความที่ปรารถนาไว้เพราะเป็นคฤหัสถ์เสียแล้วฉันก็จะขอลาท่านทั้งหลายไปจากภพนี้ในวันนี้แล้วฉันขอฝากลูกของฉันด้วยอย่าให้ภัยอันตรายเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอให้ท่านเป็นที่พึ่งแก่ลูกของฉันต่อไปด้วยเถิดฉันจะขอพูดด้วยการแผ่นดินยังหาได้สมาทานศีล5ประการไม่ฉันเป็นคนป่วยไข้จึงขอสมาทานศีล5ประการเสียก่อนแล้วจึงจะพูดเรื่องการแผ่นดินพระองค์ทรงตั้งนโม3จบทรงสมาทานศีล5แล้วตรัสภาษาอังกฤษเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระสติยังดีไม่ฟั่นเฟือนถ้าสิ้นตัวฉันแล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันทำนุบำรุงการแผ่นดินต่อไปให้เรียบร้อยสมณพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์จะได้มีที่พึ่งอยู่เย็นเป็นสุขแต่ต้องรับดีการร้องทุกข์ของราษฎรให้เหมือนอย่างที่ฉันเคยรับมาแต่ก่อนส่วนผู้ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปในภายหน้าให้พร้อมกันเลือกหากันเถิดจะเป็นพี่ก็ตามจะเป็นน้องก็ตามสุดแต่จะเห็นพ้องกันผู้ใดมีปรีชาญาณสามารถรักษาแผ่นดินได้ก็ยกขึ้นเป็นเจ้าทำนุบำรุงแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเวลายามหนึ่งขึ้น15ค่ำเดือน11ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411ณพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนพระบรมราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตรวมมีพระชนมายุ64พรรษาทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา17ปี5เดือน29วันด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยทั้งด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจการรักษาเอกราชของชาติในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกตลอดจนทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525เทิดทูนพระเกียรติยศพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติให้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์และได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาประทับทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่ากอแสงศูนย์แสงสุดท้ายอาลัยลอยเลื่อนลาไปไกลสุดท้ายเพียงประกายเหลือไว้ชนโศกพระเสด็จไปรับฟ้าพระทัยน้ำตานอง

เจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมายังผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่คนสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ลิ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสุดเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าครับผมโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เดี๋ยวผมให้ท่านว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกอ่ะใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตำซะถ้าพี่หายไปครึ่งนึงนะครับผม
2: ไม่ได้เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเถอะสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำนะท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แต่เอาน้ำต่อแล้ว
1: อะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็นปู
2: ปูแกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้งด้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกหน้านี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาคาดเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้
2: เฮ้ย
1: สุดยอดท่านว่า
2: ไอ้โม้ไม่เน
1: ี่ยไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: โอเคขอบคุณนะครับท่านผู้ว่า
2: เชิญเชิญขอบคุณนะครับอร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอา
2: ไม่ได้โม้
1: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมดิครับผม
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
4: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
4: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับแบบพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมคือเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
4: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดที่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
4: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
5: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสนสามสายพันธุ์
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
5: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
5: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
5: เชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
6: ยำมะม่วงปูมายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอา โอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ไม่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
6: แม
1: ่แม่คิดแล้วเวลาขายตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
6: ครับ
1: นะเอาปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
3: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
3: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
3: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
3: ดอกคำฝอยค่ะ
1: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
3: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
7: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกต้องมานะ
7: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อเนี่ยค่ะลองชิมดูได้ค่ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
7: ใช่ค
1: ่
7: ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
7: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค
1: ่
7: ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
7: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
7: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
7: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
0: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกะละแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
1: โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
8: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
8: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกะละแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยมั้ยครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกะละแมนี
8: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่นิก
8: ใช่ค่ะชิมได้
1: อันนี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
8: 35ค่ะ
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยนะดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
7: ค่ะม่วง
1: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
7: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
7: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
7: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: โอ้แล้วแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
7: ถ้าสุกนี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี้นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
7: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
7: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
7: ะ
1: อ๋อมันออกผลน้อย
7: จ
1: ้
7: า
1: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
9: คร
1: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
9: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
9: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: โอ้ไอศครีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
9: ค่ะ
1: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
9: ค่ะ
1: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
9: 30บาทค่ะ
1: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมรสมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับจะ เจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำม่วงน้ำปลาหวาน
7: ใช
1: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
7: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
1: เอาเด็ดๆเลยแม
7: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
1: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
7: ใช่ค่ะ
1: งานนึงขายเป็น200ลิตร
7: อ๋อเกินค่ะ
1: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
7: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
1: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
0: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
1: ตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: ผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
9: น้ำดอกไม้
1: อันนี้แบบอ่อน
9: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
1: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
9: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยคร
1: ับมันเปรี้ยวอย่างเดียว
9: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
1: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
9: โอ้โ
1: หอยากกินมะม่วง
9: มันจะเข็ดเอาสิน้อง
1: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
9: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
1: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
9: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
1: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
9: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายความว่าจะมี
9: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
1: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
9: ครับใช่ครับ
1: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
9: ที่นี่มะม่วงเราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
1: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
9: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
1: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
9: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายกับเป็นดิน3น้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งจืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
9: นะไม่ใช่
1: ก็อร่อย
9: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
1: แปลว่าดินมันดี
9: ใช่ๆ
1: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงครับ
9: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
1: เรื่อยมาเรื
9: ่อย
1: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
9: ใช่เป็นภูมิปัญญา
1: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
9: ๆเยอะมาก
1: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหแต่พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
9: อย่างนี้ก็ทุยทู
1: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
9: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทุยทู
1: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
9: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
1: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
9: ็
1: ง
9: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
1: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
9: ใช่ๆจะเนื้อนุ่ม
1: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
9: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
1: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ
9: ่อหายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
1: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะทำไมเขาไม่ปลูกกัน
9: มันจะออกยากมาก
1: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีล่อง
9: มีล่องมันเลยธรรมชาติ
1: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
9: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
1: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
9: หากินยาก
1: ฝั่งนู้น
9: ฝั่งนู้นยายก่ำนะ
1: ยายก่ำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรี
9: ใช่ไ
1: หมถ้าผมจำไม่ผิด
9: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
1: อันนี้ยายก่ำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
9: กินสุกก็กินสุกฮะ
1: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
9: ใช่
1: ไม่ใช่สุกนิ่ม
9: เนื้อไม่ค่อย
1: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะ

0: แบบแบบกินแบบสุกเลย
1: กินสุกเลย
0: กินไหมตุ๋นเนี่ยเอาไหมตุ๋นตุ๋นตุ๋นมะม่วงยายกล่ำเอาไหมตุ๋นนี่เอาเปล่า
1: โอ้
0: เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
1: ชักจะร้อน
0: สวัสดีขอพ่อขอพ่อขอพ่อขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้ขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอะพ่อนี่สวย
1: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอะนะ
0: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยไทยอะพ่อแดงจักรพรรดิ
1: ก็เลยไทยก็เลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
0: โอ้แต่สีสวยนะ
1: สีสวย
0: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
1: เพิ่งเข้าบ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรา
0: แต่อันนี้กินสุกกิน
1: กินสุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้
0: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงๆแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
1: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
1: ใช่ใช่ที่รสเข็มเนี่ยรส
0: อร่อยมากเลยเนื้อ
1: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
1: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
1: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
1: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: ที่หัว
1: ใช่
0: แต่กินดิบ
1: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัด
0: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
1: แก่มะม่วงมันมะม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
0: อ๋อไปเจอที่ไหนก็เอามาเลย
1: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
1: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็นสองประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
1: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่างเงี้ย
0: น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกแล้วถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
1: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้
1: มันยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
1: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
0: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหรอก็มันเดือน9อ่ะ
1: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือ
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
1: มันธรรมชาติของมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
1: ใช่
0: แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
1: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
1: มันอมเปรี้ยวมัน
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
1: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
1: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปเป็นหวานอะไรต่างพวกนี้
0: เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นงานเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
1: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
0: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยว
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: มันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
1: ใช่ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
1: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นอย่างเงี้ยไม่ร่วง
1: คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะคร
1: ับต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
1: ใช่ๆ
0: ไม่นุ่มไม่นุ
1: ่
0: ม
1: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
1: ไม่เหมือนใช
0: ่โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
1: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
1: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
1: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีนะครับพอเหนื่อยๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ยได้เลยได้เลย
0: มันออกมันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
1: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้
0: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
0: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
1: ใช่ได้เลยใช่ได้ใช่ได้เลย
0: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากอร่อยมากฮะ
0: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
1: ครับ
0: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่ใช่
0: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
1: เยอะกว่านี้เยอะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปฮะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขจริงๆกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่านะแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีมันนี่เพื่อคนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาก็ทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมถึงอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยคนจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำนะมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยซึ่งมีตังค์มากมายเลยนะแล้วอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกนี้ไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งอย่างเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับมาได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่ามันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกิน
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกแล้วมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วย

0: าจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยมันส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปละนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวละแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกิน5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละถึง5ปีที่แล้วอ่ะเรามีปัญหาไฟป่าแล้วก็ดุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินไทยแต่โบราณที่จะต้องทรงใช้พระราชอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือทรงตั้งตุลาการพิจารณาคดีต่างพระองค์ให้การตัดสินเป็นไปโดยยุติธรรมเพื่ออำนวยความผาสุกสวัสดีแก่ราษฎร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นเหมือนพ่อของแผ่นดินที่ดูแลพระสงฆ์นิกรทุกคน70ล้านคนให้ได้รับความเป็นอยู่ให้ได้รับการเป็นธรรมคือพูดง่ายว่ากินอิ่มนอนหลับมีความสุขในแผ่นดิน
0: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็กำหนดพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านทางศาลกล่าวคือทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธย

0: บรรดาอาคารที่ทำการศาลต่างๆทั่วราชอาณาจักรมีจำนวนไม่น้อยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เหตุที่ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่นั้นๆแม้บางแห่งจะเป็นที่ธุรกันดารอยู่ถึงชายพระราชอาณาเขตเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ตุลาการผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนในท้องที่นั้นว่าบัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีศาลยุติธรรมตั้งขึ้นในท้องที่เพื่อพิจารณาความทุกข์ร้อนของเขาแล้ว
1: มีผมได้องค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมได้ดูแลฎีกาถวายความเป็นธรรมกับฎีกาความช่วยเหลือทรงมีพระราชทานเลขามาว่าสิ่งแรกเนี่ยจะต้องเร่งรัดให้ทันเวลากับสิ่งที่เขาต้องการที่สองก็เป็นไปโดยถูกต้องต้องเป็นไปถูกต้องถูกตามกฎหมายต่อไปก็คือว่าให้ทำด้วยเหตุด้วยผลให้มีเหตุมีผลเหมาะสมกับการดูแลไปเขาอาจจะร้องรังความเป็นธรรมว่าเขาถูกราชการขับไล่เนี่ยแต่สิ่งที่เรามองต่อไปคือว่าถ้าเขาออกไปเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะทำมาหากินอะไรนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านก็ต้องรับสั่งมีการรับสั่งลงมาว่าดูแลเขาด้วยว่าเขาจะอยู่อย่างไรต่อไปมีสิ่งใดบ้างที่ข้าราชการราชการจะผลปนแต่ไม่ปรารถนาให้คนนั้นไปทำผิดกฎหมายแต่จะดูแลเขาอย่างไรมีจุดอื่นให้เขาทำมาหากินได้ไหมมีบ้านให้เขาเป็นสิ่งที่รับสั่งว่าแก้ให้จบแต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายแต่แก้ให้จบ
0: ในหลายโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศาลเสด็จขึ้นประทับบัลลังก์ทรงเป็นประธานในการพิจารณาคดีเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่วงงานศาลยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทั่วหน้ากันหลายครั้งได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาตุลาการซึ่งจะได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพระบรมาภิไธยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วรับพระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเอง
1: ท่านมีทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและเรื่องของการปฏิบัติการเรื่องคุณธรรมเรื่องนิติธรรมนิติรัฐต้องมีให้กับเรียกว่า law enforcement การบังคับใช้กฎหมาย the rule of law การอยู่ได้อย่างมีเกียรติเยี่ยงมนุษย์เยี่ยงคนไทยเขาต้องได้รับ

ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมทรงพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์

0: งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมืองานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้ายุคล่าอาณานิคมสายตาทุกคู่จากมหาอำนาจตะวันตกต่างจับจ้องมายังภูมิภาคเอเชียและแล้วหลายประเทศก็สูญสิ้นเอกราชเป็นอดีตอันปวดร้าวที่คนหลายชาติมิอาจลืมเลือนไทยเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งที่เวลานั้นเพื่อนบ้านรอบข้างต่างถูกรุกรานอย่างหนักจนไม่อาจต้านทานได้น่าสนใจว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงยืนหยัดต่อสู้ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกและปกป้องอธิปไตยของสยามไว้ได้อย่างไร
1: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญไว้พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้คือความเป็นประเทศที่มีความทันสมัยมีความเจริญในทางระบบราชการเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งทีเดียวที่ทำให้ต่างชาติไม่มาดูหมิ่นดูแคลนประเทศสยามตั้งแต่ครั้งกระนั้นและประเทศไทยก็คงเป็นชาติเดียวในภูมิภาคนี้ที่เราทุกคนต้องมีแต่ความภาคภูมิใจว่าเราไม่เคยถูกยึดครองเป็นเมืองขึ้นของใครคงเป็นประเทศเดียวที่สามารถทำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้

0: วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสยามประเทศต้องเผชิญกับศึกหนักและภัยคุกคามจากมหาอำนาจยุโรปรอบด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะฝ่าฟันมรสุมครั้งนั้นไปได้พระองค์ต้องงานหนักตลอดพระชนชีพของพระองค์นะครับเพื่อที่จะปฏิรูปบ้านเมืองให้เข้าสู่สยามยุคใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นมาดูแคลนว่าสยามของเราล้าหลังและจะยกเป็นข้ออ้างเข้ามายึดเราไปเป็นเมืองขึ้นครับเราจะมาร่วมกันย้อนรอยประวัติศาสตร์การปฏิรูปสยามใหม่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงที่ทำให้คนไทยของเรามีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: หลังสยามสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ล่วงเข้าสู่แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5มหาอำนาจตะวันตกยังเดินหน้าล่าอาณานิคมอย่างไม่ลดละนี่คือปัญหาอันท้าทายยิ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ที่เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชด้วยพระชนมายุเพียง15พรรษา
2: อย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งมีพระปรีชาสามารถแล้วก็ เรียกว่าพระสติปัญญาเนี่ยเรียกว่าทัดเทียมกับพระราชบิดาเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดำเนินนโยบายวิเทศโสบายของประเทศสยามเนี่ยต่อไปจากรัชกาลที่4ได้อย่างไม่ติดขัดเลยแต่ตอนสมัยรัชกาลที่5นั้นทุกอย่างบีบคั้นมากกว่าสมัยรัชกาลที่4เพราะว่าลักษณะของโลกาภิวัตน์ที่เราได้ก้าวเข้าไปด้วยสนธิสัญญาบาวริงในปี2398นั้นน่ะเริ่มออกฤทธิ์
1: 3ปี

0: หลังเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ได้เสด็จไปเยือนเพื่อนบ้านที่ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฮอลแลนด์เพื่อทรงศึกษาแบบอย่างการพัฒนาด้านต่างๆการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของพระองค์ครั้งนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปสยามในเวลาต่อมา
1: การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่5นั้นมีตั้งแต่ต้นรัชกาลจนกระทั่งถึงปลายรัชกาลนะครับเสด็จทั้งในเอเชียเองคือบรรดาเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกอย่างกรณีของสิงคโปร์ก็ดีเกาะชวาก็ดีหรือว่าอินเดียนะครับอันนี้เป็นช่วงต้นรัชกาลและตอนหลังเราก็จะคุ้นเคยกับการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านในปีพ.ศ. 2440กับ2450นะครับแต่ในแง่ของผมเนี่ยในแง่ของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยการเสด็จครั้งแรก2ครั้งนะครับในตอนต้นรัชกาลนั้นสำคัญมากเพราะเป็นที่มาของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสยาม
0: ครั้งแรกของการเสด็จเยือนต่างประเทศคือสิงคโปร์และชวากว่า1เดือนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแบบอย่างการพัฒนาบ้านเมืองหลากหลายด้าน1ปีถัดมาพระองค์เสด็จเยือนอินเดียศูนย์กลางอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียใต้ที่นั่นมีความสำคัญเช่นไรต่อการเสด็จไปนานกว่า3เดือน
2: ถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าไปดูว่าฝรั่งเขาปกครองคนประเทศที่เข้ามายึดครองยังไงนะเขามีสถาบันอะไรบ้างแล้วเขาจัดระบบเศรษฐกิจยังไงที่เพราะว่าที่จริงแล้วอาณานิคมที่เข้ามาปกครองก็คือว่าเขาก็จะมาสร้างระบบที่เขาจะสามารถดึงเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับไปใช่ไหมคะรัฐไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ว่าเราจะทำบริหารจัดการยังไงที่ให้รัฐเนี่ยสามารถจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเนี่ยพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์แล้วเราจะต้องใช้คนประเภทไหนเราควรจะต้องมีองค์กรประเภทใดบ้างนะคะก็ตอบคำถามของคุณก็คือใช่ก็คือไปดูวิธีการจัดระเบียบรูปแบบการปกครองเพื่อที่จะบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: หลังการเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งสยามก็เริ่มก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงมีหลายสิ่งเกิดขึ้นใหม่ในสังคมพระองค์โปรดให้ข้าราชการขุนนางและฝ่ายนายเปลี่ยนการแต่งกายตามแบบสากลมากขึ้นรวมทั้งชุดราชาแพทเทิร์นหรือที่หลายคนคุ้นหูในชื่อชุดราชปะแตนก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นกันกระทั่งทรงเจริญพระชนมายุครบ20พรรษาในปี2416พระองค์ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งเป็นไหนว่าทรงพร้อมเป็นผู้นำที่มีพระราชอำนาจอย่างสมบูรณ์และพร้อมนำพาสยามสู่การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนอีกต่อไป
3: เราตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างที่สุดที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ
0: พระองค์ทรงเป็นผู้นำกลุ่มสยามหนุ่มหรือยังสยามซึ่งมีเจ้านายและขุนนางรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้าร่วมกันบุกเบิกปฏิรูปเมืองสยามไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งซึ่งเริ่มมองเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสยามใหม่คือการยกเลิกธรรมเนียมบางอย่างที่โบราณล้าสมัยเช่นการหมอบคลานเข้าเฝ้าและที่สำคัญการเลิกทาสก็เริ่มขึ้นในช่วงนี
4: ้คือเรื่องเลิกทาสเนี่ยมีเหตุผลสำคัญสำคัญ3ด้านนะครับในด้านการต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะให้มหาอำนาจเขาเคารพเราว่าเราไม่ได้เหยียดคนลงเป็นทาสซึ่งอันนี้ท่านเห็นตั้งแต่วันที่ท่านขึ้นครองราชย์แล้วเพราะท่านมีการศึกษาแบบฝรั่งอันที่2เนี่ยนะครับเป็นเหตุผลในทางด้านการเกษตรกรรมเพราะว่าแรงงานเนี่ยมันอยู่ในมือของขุนนางขุนนางก็ใช้ไปใน

0: างที่ตนเองต้องการประชาชนก็ทำงานเฉพาะเท่าที่มีคนใช้ให้ทำถ้าปล่อยลูกทาสออกไปเขาก็จะทำงานตามที่เขาอยากทำเพราะฉะนั้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าท่านตัดคูคลองนะครับคลองรังสิตที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายกิจการทำนาไปมากมายถ้าหากว่ายังเป็นทาสอยู่แบบเดิมเนี่ยคนที่เป็นอิสระมีน้อยมันก็ไม่มีใครอยากทำนานะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเหตุผลทางด้านที่เราเรียกกันว่าทางด้านกฎหมายนะฮะนั่นก็คือว่าเพื่อที่จะให้หลักที่บอกว่าทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเนี่ยเป็นไปได้จริงเพราะฉะนั้นท่านก็เลิกทาสเพื่อให้ทาสเนี่ยเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสรีภาพแบบเดียวกันกับที่โลกตะวันตกเขานิยมกันในขณะเดียวกันท่านก็เล็งเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีการศึกษานะครับอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีการศึกษาแบบเดียวกันนั้นสิ่งที่ท่านทำต่อมาก็คือปฏิรูปการศึกษาทำให้พวกทาสเนี่ยเขามีการศึกษาแล้วก็สามารถเข้ารับราชการสามารถมีตำแหน่งไต่เต้ากันต่อมา
1: ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่โดยจัดตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เงินภาษีรั่วไหลไปตกอยู่กับคนบางกลุ่มเหมือนที่ผ่านมา
2: ตอนที่พระองค์ท่านสร้างตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ได้ยังไม่ใช่ถึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะเก็บรายได้ที่เป็นภาษีกรทั้งหมดแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านมาจัดระบบการเก็บภาษีอากรที่ส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของพระมหากษัตริย์เนี่ยให้มีลักษณะเป็นตะวันตกมากขึ้น
1: แต่การปฏิรูปในช่วงแรกดูเหมือนไม่ราบรื่นเท่าไหร่นักและต้องหยุดชะงักลงเพราะสวนทางกับความคิดเห็นของเจ้านายและขุนนางกลุ่มอนุรักษ์นิยมนำโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคและกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือวังหน้าจนในที่สุดก็นำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่เรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าวิกฤตการณ์วังหน้า
3: เหตุในคราวนั้นก็เป็นเพราะว่าก็มีอำนาจแล้วก็มีปัญหา3อย่าง1ปัญหาจากภายนอกคืออังกฤษฝรั่งเศสรุมเร้ามากขึ้นทุกทีบีบมากขึ้นทุกทีและขณะเดียวกันก็ขุนนางก็คือในตอนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ผู้ซึ่งเป็นราชการแทนพระองค์ก็พูดง่ายๆว่ามีอำนาจมากก็รู้สึกบางครั้งก็อาจจะหมั่นไส้อยู่บ้างในส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาในส่วนนี้รายละเอียดมีเยอะอาจจะเป็นว่าเป็นปัญหาในส่วนนี้ส่วนวังหน้าก็คิดว่าท่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากที่ประชุมขุนนางถวายราชสมบัติเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นก็มีอะไรที่ไม่ค่อยปกติมากนักเช่นอย่างก็มีคุณนางคนไปแต่งกับฝรั่งเกิดปัญหาขึ้นก็ไปเข้าไปหาทางฝรั่งก็ไปเข้าทางวังหน้าแต่นี้พระองค์ท่านมีพระราชานุทัศน์เยี่ยมได้เห็นการไกลท่านไม่พูดกับทูตของไทยเนี่ยแต่ท่านรับสั่งกับผู้สำเร็จราชการที่ปีนังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผู้สำเร็จในการปีนังก็สั่งทูตบอกว่าเรื่องนี้อย่ายุ่งจบเพราะเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นก็ท่านก็แก้ไขปัญหานะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นท่านก็ทรงเห็นอยู่ว่ามันเมื่อยังไม่พร้อมอย่างนี้จะทำอะไรมันก็ชะงักได้ก็ทรงชะลอการพัฒนาประเทศไปคือทรงเรียนรู้บทเรียนที่เร็วมากแล้วแก้ปัญหาได้ดี

0: ผู้ชมครับความขัดแย้งในวิกฤตการณ์วังหน้านั้นทำให้การปฏิรูปสยามในระยะแรกจำต้องเว้นวรรคไปช่วงหนึ่งนะครับกลับจนกระทั่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นเริ่มเสื่อมอำนาจลงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงเริ่มปฏิรูปสยามใหม่ในระยะต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ถึงเวลาที่เมืองไทยจำจะต้องเร่งรัดจัดการปกครองบ้านเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขตจะรั้งรอต่อไปไม่ได
2: ้พระองค์ทรงเริ่มต้นการปฏิรูปสยามใหม่ด้วยนโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเพราะทรงเชื่อว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นอย่างที่สุดก้าวสำคัญของการปฏิรูปคือการยกเลิกการปกครองแบบเวียงวังครั่งนาซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเปลี่ยนไปใช้การปกครองรูปแบบใหม่ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐและเอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์
3: คือการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นความจำเป็นในการที่จะทำให้ประเทศไทยทันสมัยนะครับการที่จะทำให้ทันสมัยเนี่ยการออกคำสั่งแล้วก็การบังคับการต่างๆมันต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอยู่เองที่การจัดรูปแบบต่างๆจะต้องเป็นแบบรวมศูนย์อำนาจเพื่อให้เกิดผลเร็วที่สุดเพราะขณะที่เรามีความจำเป็นจะต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ปฏิรูประบบราชการทั้งหมดเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าถ้าเราทำช้าเราจะตกเป็นหมึ่งขึ้น
2: หลังเตรียมการมาได้ระยะหนึ่งในที่สุดก็มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการออกเป็น12กระทรวงภายใต้การควบคุมสั่งการโดยเสนาบดีที่ส่วนใหญ่เป็นบรรดาพระเจ้าน้องยาเธอที่ได้รับความไว้วางพระราชฤทัยแต่ภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมยังแผ่ขยายไปถึงหัวเมืองประเทศสราชโดยเฉพาะอาณาจักรล้านนาและหัวเมืองทางใต้บางเมืองดังนั้นเมื่อรวมดินแดนสยามให้เป็นหนึ่งเดียวจึงต้องปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคไปด้วยพร้อมกันโดยยกเลิกการปกครองหัวเมืองแบบเดิมและจะตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นแทน
4: เมื่อก่อนหัวเมืองจะไม่ยอมรับฟังข้อคำสั่งจากกรุงเทพจะอยู่กันเป็นอิสระเขาเรียกว่าระบบกินเมืองดังเมื่อก่อนไม่ยอมรับฟังขนาดในหลวงยังได้มีรับสั่งว่าสมัยก่อนดูจะเป็นระบบที่เรียกว่ารัฐเล็กรัฐน้อยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า little government คือไม่ยอมรับฟังข้อสั่งการขอความร่วมมือจากกรุงเทพจึงได้ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงจัดตั้งระบบทนเทศาภิบาลขึ้นนี่แหละครับเป็นที่มาของระบบผู้ราชการจังหวัดในปัจจุบันแล้วได้ทรงโปรดเกล้าให้มีข้าหลวงเทศาภิบาลไปนั่งทำหน้าที่ประจำอยู่ในแต่ละมณฑลซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่หลายจังหวัดในราชอาณาจักรสยามขณะนั้น
0: ท่านผู้ชมครับการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในครั้งนั้นต้องถือว่าเป็นผลพวงมาจากความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจตะวันตกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่สยามประเทศของเราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งทั้งนี้คือสืบเนื่องมาจากการทำสนธิสัญญาบาวริงกับประเทศอังกฤษครับ
2: พุทธศักราช2398เซอร์จอห์นบาวริงทูตจากราชสำนักอังกฤษเดินทางเข้ามายังแผ่นดินสยามเพื่อเจริญทางพระราชไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือสนธิสัญญาเบาริ่งนี่คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเวลานั้นมหาอำนาจยุโรปกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจการค้ามากขึ้นทุกขณะและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สยามเปิดประตูต้อนรับระบบการค้าเสรีจากโลกตะวันตกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
5: จริงๆแล้วมันก็เป็นความต้องการของมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในยุคนั้นที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ที่สำคัญก็จะเกี่ยวข้องกับการขายฝิ่นให้กับจีนแล้วก็นำเอาสินค้าตัวสำคัญสำคัญจากเอเชียเนี่ยไปป้อนตลาดโลกนะคะคือประเทศอังกฤษนี้ส่วนมากเรามักจะเข้าใจกันว่าอังกฤษเนี่ยที่ต้องมาเรียกร้องค้าขายกับสยามตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าอังกฤษเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ต้องการวัตถุดิบ
6: เศรษฐกิจของสยามที่แต่เดิมอยู่บนพื้นฐานของการผลิตแบบพอกินพอใช้ส่วนที่เหลือค่อยนำไปขายจึงต้องเปลี่ยนสถานะไปสู่การผลิต

0: พื่อการค้าเรือเดินสมุทรบรรทุกข้าวไม้สักแล่นออกจากกรุงเทพวันแล้ววันเล่าคลองรังสิตหรือชื่อเต็มว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์แห่งนี้ขุดขึ้นเมื่อกว่า100ปีก่อนในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกมีคลองสาขาแยกย่อยออกไปจากคลองรังสิตอีกนับ10สายทว่าการขุดคลองดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการคมนาคมสัญจรเพียงอย่างเดียวเหตุผลสำคัญของการขุดคลองรังสิตและคลองอื่นๆอีกรวม15สายในเวลานั้นก็เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวเฉพาะที่ทางทั้งสองฝั่งคลองรังสิตนี้สามารถเพิ่มพื้นที่ทำนาได้ถึง 1,500,000 ไร
1: ่สิ่งที่อังกฤษเขาต้องการจากเราก็คือว่าเขาอยากได้ข้าวเพราะว่าข้าวนั้นเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการที่ตลาดโลกในโลกตะวันตกในขณะที่เขาต้องการขายฝิ่นให้กับเราการขยายหน้าที่ที่สำคัญที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากสนธิสัญญาบาริงที่คุณเข้าใจก็คือว่ามีการขุดคลองเป็นจำนวนมากซึ่งการขุดคลองตรงนี้ก็คือการเปิดที่ทำกินให้คลองแนะนำให้ชาวนาไปทำการปลูกข้าว
0: ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นยุคทองของชาวนาไทยเพราะแม้ว่าสยามจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับการค้าโลกแต่ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมชาวนารายย่อยมากกว่าเจ้าของที่ดินรายใหญ่จึงช่วยทำให้เกิดพลวัตการผลิตเพิ่มขึ้นแต่โลกาภิวัตน์และการค้าเสรีที่เดินทางเข้ามาก็เป็นแรงผลักให้เศรษฐกิจสยามยุคนั้นเฟื่องฟูแบบก้าวกระโดดจากที่แต่ก่อนเคยส่งข้าวออกได้เพียงปีละ 62,000 เมตริกตันแต่หลังสนธิสัญญาเบาริ่งมีผลบังคับใช้ยอดส่งออกข้าวก็เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการถึงปีละ 700,000 เมตริกตันนานาประเทศรู้จักสยามในฐานะประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุด

การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับถึงขนาดที่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ของเราทรงเรียกขานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าเป็นการปฏิรูปชนิดพลิกแผ่นดินกันเลยทีเดียวครับ

จากการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าปัจจัยแห่งความยากจนของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารก็คือน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์จึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำ

0: มาโดยตลอดซึ่งหลายพื้นที่ต้องวางแผนเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบและให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมื่อราว30ปีก่อนแม้จะมีอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันและอ่างเก็บน้ำหินสีที่ก่อสร้างไว้ตั้งแต่ปี2528แต่ก็มีขนาดเล็กเก็บกักน้ำได้ไม่มากนักจึงมีน้ำไม่เพียงพอช่วยเหลือราษฎร
1: เพราะฤดูแล้งเนี่ยมันมีอะไรจะเก็บกักพอหน้าแล้งก็แห้งแล้วพอน้ำมันจะไหลไปหมดไงเราก็จะไปขุดในห้วยไอ้ที่เป็นแอ่งลึกๆที่ทรายมันถมไว้โกยทรายออกแล้วก็เอารองไปใส่แล้วก็ไปตักน้ำนะมาใช้มากินมาอาบต้องทำกันอย่างนั้นก็กันดารนะพูดถึงนะดูแลก็มันไม่ได้ทำอะไรก็เข้าป่าแล้วก็ไปตัดไม้ขายตัดฟืนเผาถ่านก็ทำให้ป่าไม้เราก็ล่อยหลอ
0: พระองค์ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรจึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรกรรมและกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง
1: ท่านก็ให้โอวาทไว้ขณะเยี่ยมราษฎรก็ให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วก็มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะทำให้พออยู่มา 3-4 เดือนแล้วทางกรมชลประทานก็หอบแผนที่มาเลยแล้วมาเรียกผมไปที่อุทยานก็มาชี้จุดเนี้ยพระบรมให้สร้างตรงเนี้ยมีผลกระทบกับชาวบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสร้างขยายจากอ่างเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูกและสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติได้ตลอดปี
2: ก็เฝ้ารอว่าน้ำที่พระองค์ท่านได้ประทานอ่างนั้นจะมากน้อยประมาณใดก็ไปเฝ้าดูเฝ้าชะเง้อว่าระบบชลประทานสร้างแล้วจะได้น้ำเยอะไหมจะพอใช้กันหรือไม่ถ้าสุดแล้วเมื่อฝนตกลงมาปุ๊บอ่างเก็บน้ำบรรจุน้ำได้มากมายนะครับก็ชาวบ้านก็เลยรู้แล้วทันทีว่าในอนาคตนี้เราจะไม่ต้องลำบากอีกแล้ว
0: เช่นเดียวกับเก็บน้ำหินสีตอนบนที่มีขนาดความจุมากที่สุดก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่อ่างเก็บน้ำหินสีที่มีอยู่เดิมสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ 1,700 ไร่และสำหรับอุปโภคบริโภคได้200ครัวเรือนและยังได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอีก4แห่งรวมทั้งระบบส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรอีกหลายหมู่บ้านได้แก่อ่างเก็บน้ำบ้านผู้กรูดอ่างเก็บน้ำห้วยผู้กรูดอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงและอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งพรม
3: กรมชลประทานโดยท่านอธิบดีปราโมทไม้กัดในขณะนั้นได้พิจารณาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลยางหักอำเภอปากท่อเนี่ยก็คือได้พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมจำนวน6อ่างอีก1แห่งที่เรายังไม่ได้ดำเนินการคืออ่างเก็บน้ำบ้านโป่งพรมตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบสามารถดำเนินการได้ภายในปี2565ถ้าเราทำครอบคลุมเสร็จทั้ง6อ่างเนี่ยถือว่าชาวบ้านที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อเนี่ยได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริที่ท่านพระราชทานให้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบครับ
1: เพราะหลังจากสร้างแล้วราษฎรจากที่เคยเข้าป่าจากฐานะยากจนก็ฐานะก็พลิกขึ้นมาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นธรรมชาติได้ป่ากับคืนคือว่ามันได้กันทั้งหมดนับว่ามันเป็นบุญของคนที่นี่มากที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมในคราวนั้นจนกระทั่งถึงทุกวัน

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยากขี่บ้างใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าว
1: ค
0: ราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้ประเทศทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพท่านทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำป่านทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปในที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรอะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูกเอก
1: คุณปู่คะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลื้อฟื้นพิธีนี้เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญนะครับมีพราหมณ์เริ่มมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสุนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะซึ่งปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
2: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ค่ะ
1: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
0: คว
1: ายกับการทำนา
0: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
1: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
0: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทําบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
2: ลุงน้อยครับคําว่ากาสอนกสิวิทย์เนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
1: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์กาสอนเนี่ยก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คําว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
0: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
1: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
0: ค
1: ือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
0: จะทำอะไรกันต่อคะ
1: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์นะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างเงี้ยจะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะไถนานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนนึงก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแล้วถ้าอย่างหนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับ

0: ออกคำสั่งว่าเฮ้ย
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
2: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
3: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
4: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดดอกไปทำอะไรแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
5: เลยนะครับ
6: เอ๊ะทำได้แล้วครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
2: ไถคาดไว้ทำอะไรอะคร
0: ับอ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
6: คร
0: ับ เชิญเลยครับ
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอ้ยเจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ไปนะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อ
0: ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: นะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มา
0: เลย
2: ไปด้วยค่ะ
4: ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทําบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีก
0: เอาอีกเอาอีกเอาอีก

0: อเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินคร
1: ับ
0: เชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มันจะ
0: เชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังเนาะ
1: ค่ะ
3: พ่อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดิน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอก
1: ค่ะ
0: ส่วนผสมก็จะมีฝาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหรือ
0: ไม่ครับถอดรองเท้า
3: ใช้ฝางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: ก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งอะครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
2: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
3: เพราะว่าฟางมันเป็นเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
3: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นไงครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
2: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ๋อพี่หิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับคือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ โครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งแล้วก็หนีบลงหนีบลงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
2: ง่ายค
3: ่
2: ะ
3: คุณลุงครับแล้วบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอครับ
0: โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็นอ๋อ
3: แล้วถ้าเกิดข้างนอกเย็นข้างใน
0: ก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะคะก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเป็นคนเราเนี่ยครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ังไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุกมาก
2: สนุกค่ะ
3: แล้วก็ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของ

0: มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
3: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
5: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโหมันสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปครับผมกลัวมากเลยจริงๆแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปนะผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทําได้ครับแต่พอไปมามันทําได้จริงๆอ่ะครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ําลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
6: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมมายังยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทาง

ภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจมั้ยนะคะอุ๊ยตรงนี้อิ่มไปแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พังโยนหายไปไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยบต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้อง

0: มาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้แล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ๆก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหล่าให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
0: ี้
1: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานอบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะ

0: แก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่างคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ๋อ
0: รอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแก้ไขละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
0: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักคนก็ได้
1: ไม่รู้จักจะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
0: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
0: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่จับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจ

0: จะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่ความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
1: อ้าวเหรอคะ
0: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำลายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
1: อุ้ย
2: อะไรอย่าง
1: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
0: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอาไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรคะ
0: มีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบตีสามตีสี่เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1ชั่วโมง
1: ค่ะ1ชั่วโมงก็ยังได้
0: 3ชั่วโมง
1: โอ้3
0: 5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค
0: ่ะ
1: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สักสองแบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่มั้ยคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจนะคะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ๊ะถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบนี้เขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
0: ับ
1: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ันห้องกาต่างครับมีจะตามน้ำกระพุ่นแล้วครับลองเอาไทยบางครั้งลองท่วนบางไงท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเขาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกระน้ำกันไปนิดนึงเขาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ำลำบากนิดนึงถ้าน้ำไหลเชี่ยวเขาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ำไหลบ่เชี่ยวเขาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเขาจะอาจจะพอแรงน้ำที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขาคิดและกล้าลงมือทำ

0: ีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มนึงเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่
1: พอตอนนี้พอไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพอกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพอกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ที่ได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอยากแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูหลวงเพราะอีหยังชมพูหลวงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดน่ะในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีหลวงนี่ให้มันมีหาขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตามอัตราส่วนที่ทั้งสีเขาบวกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่เรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้ร้อยสรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือจังตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่แหละครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเฮือน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเข้าบ่หูครับเข้าต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเข้าทำการเกษตรเข้าอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างมากครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเข้าปลูกชมพูอย่างเดียวมันบ่ยั่งยืนเสมอไปพอเข้าปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเข้าหาเงินจากไสมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลินจีลินจีผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภาก็ผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหากเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นเรียกว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทําสวนเนาะเมื่อเฮาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทํางานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาพอเฮาดูแลเขาจนเล็กเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม้ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดถ้าวันหนึ่งต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยหรือใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะไอ้หมู่เฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่ะเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮา

นำมาเข้าต้องใส่ครับว่าใส่บ่อใดหนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเฮาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเฮาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับโตเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละ3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋ปักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนคือเฮาตอนกิ่งไปตอนที่กี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

25บาทครับก็ถือว่าถูกถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับของนี้

0: การพบเพื่อนนะพบกันนะพบแตกต่างหันห้าว่าแตกต่างโคตรอีสานในพื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าจริงๆเขาเห็นเนี่ยมันแน่วะแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลเหตุผลในการทำคือจริงๆเขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลิงกีนี่เขามาเห็นเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อทำบ่อแหลกขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิงกีพันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกล้าเพราะมันสิกล้าวะกล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินแล้วบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขา

ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

หลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายกลางกราบทูลว่าเขาอุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการก็ฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรลดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2502สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับ
อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่น้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆ บริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

สิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, a small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูลนะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะและจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กลับบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยทันตกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่ครับ

0: เทสจากตาเป็น
1: คือระยะเวลาอาปาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแลแม่ไหมเห็นไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: ฮักฮักมันบอกครับม
4: ัน
3: ไ
4: ม่โลก
3: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าดูของเขาก็ไม่ว่า
1: ถามว
5: ่
1: าค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: งหร
5: ือ
1: ว
5: ่
1: าค
5: ิ
1: ดพ่อ
5: จะ
1: ได้ถาม
5: ว่
1: า
5: แล้ว
1: ใส่ก็บอกว่าแล้วใส่
5: แล้วใส่ได้
1: ที
5: ่อะไรบ้าง
1: เป็นไงส
5: ัก
1: วันนึงเขาก็กลับมาหาเรามันเดิมเราตั้งใจเรียนจะได้พ่อมาแม่อยากให้มามาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลาน3เด่นผู้หนึ่งเป็น4ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับข้าวซื้อมาหาพ่อตาหาปลาบ่ได้ก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินข้ามันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้ว
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับไปเลยคุณได้ 3-4 ทุ่มถึงจะมาวันนี้

0: หรอ
1: โอ้ขึ้นยาเงินมาทำ
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจ
3: นักเรีย
1: นอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไรเงินมาทำ
1: ไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
6: อยากเป็นประมงหมอ
7: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
7: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
7: เป็นหยัง
6: มันมีสิ
8: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณอาทิตย์ได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิก็เปิดเครื่องนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ฮ
9: ะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
9: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
9: มาทําอะไร
1: หาหอย
9: หาหอยหอยอะไร
1: น้ําโขงหอยคัน
9: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
9: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
9: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
9: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
9: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
9: สนุกไหม
1: สนุก
9: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
9: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
8: ทำเสร็จรับมานี่เลยปลา12ตัวทำเสร็จรับมา
7: ดักมาจากมือเหรอครับ
8: 3-4เดือน
7: โอ้โหได้12โต
8: ได้12โต
10: แต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่เงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
11: ไปไหลไปต้องไปที่ลาวไปแล้วก็ที่นี่
8: ใส่เพียงเอา
2: ใส่เพียงใส่หมอแม
3: ่ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพียงหน่อย
11: น้ำแข็งเราคนเดียว
12: ครับ
13: ทำกอไก่
11: เ
13: ห
11: ยียดเหยียดกอ
13: ที่กระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีของเองตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมายบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

0: กจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนี้มันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6กิโลหรือ7กิโลเนี่ยแหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: พระเจ้าจะอคิต
2: เตน
1: และร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
3: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกใ

0: ทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: คือการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
2: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามจิ้งถิ่นฐาน
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: ่าหลายๆโรงเรียนเวลาเราขับรถผ่านจะมีป้ายที่เป็นกิจกรรมกิจคุณประกาศว่าน้องคนนั้นหนูคนนี้สอบติดคณะนั้นคณะนี้แล้วมันก็เลยนึกถึงในอดีตนะครับว่าผมสมัยผมเรียนนะฮะเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจห้องเรียนเนี่ยก็มีการแบ่งชนชั้นว่าเออนี่เป็นห้องคิงนี่เป็นห้องควีนส่วนตัวผมเองอยู่ห้องกลางๆและล่าสุดรุ่นลูกผมก็จะมีคำใหม่ว่าเป็นห้องกิฟเต็ดผมเองในฐานะเราเป็นผู้ปกครองในวันนี้แล้วเนี่ยมีความกังวลใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเด็กต้องมาถูกแบ่งกันอย่างนี้ก็เลยอยากมาถามคุณหมอว่าเรื่องของการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างต่อเด็กแล้วก็ต่ออนาคตของเด็กครับ
1: คือถ้าแบ่งห้องคิงควีน
0: ครับ
1: ความจริงก็มีมาตั้งแต่สมัยหมอเป็นเด็กเหมือนกันนะ
0: แล้ว
1: หมอก็อยู่ในหมอก็อยู่ในห้องประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับ
1: แต่สมัยนั้นนี่หมอไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นไหม
0: ครับ
1: คือสมัยนั้นหมอจำได้ว่าแม้ว่าเป็นห้องคิงควีนมันก็จะมีเด็กที่อ่อนบ้างในแต่ละห้องคือไม่ใช่ว่า 4.00 4.00 เป็นสารณะอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็มันก็มีคนที่ไม่เก่งแล้วก็รวมทั้งห้องข้างๆที่อาจจะไม่เก่งแต่ภาพที่หมอเคยเห็นในสมัยนั้นก็คือว่าเราจับกลุ่มติวกัน
0: คล้ายๆรุ่นผมก็ยังมี
1: จับกลุ่มติวกันก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่เรียนเก่งในวิชาอะไรอย่างโรงเรียนสมัยที่หมอเรียนมัธยมต้นก่อนที่จะไปสู่ระดับมัธยมปลายนั้นเนี่ยกินข้าวเราจะกินข้าวสั้นๆเพื่อเหลือเวลาในการที่จะไปติวเพื่อนที่เขาอ่อนกว่าภาพในลักษณะอย่างนั้นนะมันเป็นความเอื้ออาทรแล้วก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจบนความเก่งของเราอันหนึ่งก็คือเช่นเราเก่งเรื่องวิชานี้แล้วเราก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยบางคนเขาอ่อนในเรื่องนี้เราจะได้มาติวกันเขาก็จะ